0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็น

0: ร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know, to live life I feel like it's just such an amazing experience
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหยนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เอ๊ะไปไปไป
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บินบินบิน
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอาทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
7: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้นึกว่าจะแย่จะแล้วขอบใจนะ
7: เห็นหรือยังล่ะว่าตันหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ้ย
6: ไป
7: เลย
5: กระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
8: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตัณหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะ
5: ฮ
1: ะฮะฮะฮะ

0: สนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
1: ่โอ้ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู
2: ่แบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะแฮบูแบ๊ะ
0: ตลกชะมัดเลยไอ้เอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
1: ติดกับกระจกกรรมตันหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกรรมคุณเล่นงานง่ายจริง
0: ๆฮึบฮะปราบปีศาจที่ทบกับแม่ได้แล้ว
3: ฮะ
0: ในที่สุดเราสามคนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
1: ติดกับกระจกภวะตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึฮะฮะเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวะตัณหาเข้าให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
0: ของข้าข้าจะกินซาลาเปา
4: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
0: เอ้
4: าดูชัดๆสิ
0: โอ้ยเจ็บนะเอ๋นี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหรออ
4: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
0: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
4: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
1: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
3: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
0: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
3: อย่ามายุ่งกับข้า
0: มาทำอะไรตรงนี้

0: ถูกตันหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้วภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาหลอกพวกมันไม่ได้เลย
1: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตัณหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
2: ฮะเฮ้ย
3: อะไรกันเนี่ย
4: แล้วอยู่ๆทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
0: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าละค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้รึเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: ศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: ิน
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
1: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค
1: ่
0: ะ
1: มาๆๆ
3: ไวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจน พื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
1: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน หรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มค่ะส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในชีวิตจริงค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะนักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เรื่องจำนวนเต็มค่ะก่อนอื่นครูจะทบทวนความรู้เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารจำนวนเต็มรวมทั้งสมบัติการบวกและการคูณจำนวนเต็มค่ะโดยให้นักเรียนเติมคำตอบลงไปในช่องว่างค่ะนักเรียนสามารถคิดคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูข้อแรกกันค่ะข้อที่1 9บวกด้วยลบ3เรียนได้คำตอบยังคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็น6เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถหาคำตอบลงไปในสมุดได้เลยนะคะเรามาดูข้อที่2กันต่อค่ะ5ลบด้วยลบ2จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบนักเรียนสามารถหาคำตอบลงไปในสมุดได้เลยค่ะการลบจำนวนเต็มทำอย่างไรแล้วคะนักเรียนได้คำตอบยังคะ
1: ได้แล้วค
0: ่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ7นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่3กันต่อเลยค่ะลบ11ลบด้วย6ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบเท่าไหร่นะคะลบ17นั่นเองค่ะเราไปต่อที่ข้อที่4ลบ9คูณด้วย5จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ45
0: เก่งมากค่ะลบ45นั่นเองค่ะเราไปต่อที่ข้อที่5ค่ะลบ15หารด้วย5จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนตรวจสอบคำตอบนะคะเป็นการหารจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ3เก่งมากๆเลยค่ะไปต่อที่ข้อ6ค่ะ42หารด้วยลบ7จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถหาคำตอบพร้อมๆกันได้เลยนะคะได้คำตอบเป็นลบ6เก่งมากค่ะไปต่อที่ข้อที่7ค่ะนักเรียนคะข้อที่7นักเรียนจะเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะนักเรียนได้คำตอบยังคะมีเพื่อนต้นทางได้คำตอบแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะข้อที่7ลบ11บวกด้วยภายในวงเล็บลบ1บวกด้วย20จะเท่ากับลบ11บวกด้วยอะไรคะเก่งมากค่ะลบ11บวกด้วยลบ1แล้วบวกด้วยอะไรต่อคะ
3: 20
0: เก่งมากค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าสมบัตินี้เรียกว่าสมบัติอะไรแล้วคะเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกนั่นเองค่ะไปกันต่อที่ข้อที่8ค่ะนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าในข้อที่8นักเรียนจะเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะ
3: ลบ5
0: เก่งมากค่ะจะได้เป็นลบ9คูณด้วยภายในวงเล็บลบ5คูณด้วย8จะได้เท่ากับภายในวงเล็บลบ9คูณด้วยลบ5แล้วคูณด้วยอะไรคะ
3: 8.
0: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วคูณด้วย8แล้วข้อ9ล่ะคะนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่านักเรียนจะเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะ
3: ลบ2
0: เก่งมากเลยค่ะนักเรียนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่าเติมลบ2ลงไปเรามาดูที่ข้อที่10ค่ะนักเรียนจะเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะ
3: ลบ
0: 34เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกิจกรรมต่อไปมีชื่อกิจกรรมว่าแมทกริ้งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะซึ่งรายละเอียดของใบกิจกรรมจะเป็นดังกระดานเลยนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด

ข้อตามนี้ค่ะเรามาดูกติกากันเลยค่ะก่อนอื่นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ6คนค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูสามารถแบ่งกลุ่มนักเรียนปลายทางออกเป็นกลุ่มละ6คนค่ะจากนั้นให้คุณครูปลายทางแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูกติกากันค่ะครูจะมีสถานการณ์ให้กับนักเรียนแก้ปัญหาทั้งหมด5สถานการณ์ค่ะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้ความรู้เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารจำนวนเต็มโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มแก้ปัญหาสถานการณ์ตามกลุ่มที่ระบุดังภาพนี้ค่ะจะมีกลุ่มที่1กลุ่มหมายเลข1จะแทนด้วยสถานการณ์ข้อที่1กลุ่มหมายเลข2จะแทนด้วยสถานการณ์ปัญหาข้อที่2กลุ่มหมายเลข3จะแทนด้วยสถานการณ์ข้อที่3กลุ่มหมายเลข4จะแทนด้วยสถานการณ์ข้อที่4และกลุ่มหมายเลข5จะแทนด้วยสถานการณ์ข้อที่5ค่ะซึ่งในแต่ละสถานการณ์จะมีเวลาเท่ากันคือ5นาทีเมื่อครบ5นาทีนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องเปลี่ยนไปแก้ปัญหาในสถานการณ์ถัดไปค่ะเมื่อครูสั่นกระดิ่งจะหมายความว่าให้นักเรียนเริ่มแก้ปัญหาสถานการณ์ได้เลยแล้วเมื่อครบ5นาทีแล้วครูจะสั่นกระดิ่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการบอกสัญญาณว่าหมดเวลาจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเปลี่ยนไปแก้ปัญหาสถานการณ์ในข้อถัดไปกลุ่มที่1จะเปลี่ยนไปแก้ปัญหาสถานการณ์ในข้อที่2กลุ่มที่2จะเปลี่ยนไปแก้ปัญหาสถานการณ์ในข้อที่3กลุ่มที่3จะเปลี่ยนไปแก้ปัญหาสถานการณ์ในข้อที่4กลุ่มที่4จะเปลี่ยนไปแก้ปัญหาสถานการณ์ในข้อที่5และกลุ่มที่5จะเปลี่ยนไปแก้ปัญหาสถานการณ์ในข้อที่1ให้นักเรียนทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้ง5สถานการณ์นักเรียนเข้าใจกติกาไหมคะหากนักเรียนเข้าใจกติกาแล้วรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยคุณครูจะเริ่มสั่นกระดิ่งเพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาสถานการณ์เลยนะคะนักเรียนพร้อมยังคะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถแก้ปัญหาสถานการณ์ข้อแรกได้เลยค่ะ

นักเรียนเปลี่ยนไปแก้ปัญหาสถานการณ์ในข้อถัดไปได้เลยค่ะกลุ่มที่1ไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2ไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ไปกลุ่มที่5และกลุ่มที่5ไปกลุ่มที่1ค่ะ

0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็ได้แก้ปัญหาสถานการณ์ครบทั้ง5สถานการณ์แล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอปัญหาสถานการณ์ที่ตัวเองได้ในแต่ละกลุ่มค่ะข้อแรกสถานการณ์ที่1มีกลุ่มไหนจะนำเสนอปัญหาสถานการณ์ข้อที่1มั้ยคะนักเรียนนำเสนอได้เลยค่ะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนตรวจสอบคำตอบของเพื่อนๆไปพร้อมๆกันนะคะ
1: ส้มราคากิโลกรัมละ40บาทคุณยายซื้อส้ม3กิโลกรัมคิดเป็นเงิน3คูณ40เท่ากับ120บาทคุณยายซื้อส้ม8ขีดคิดเป็นเงิน 0.8 คูณ40เท่ากับ32บาทดังนั้นคิดราคาส้มได้เป็น120บวก32เท่ากับ152บาทค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยได้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาสถานการณ์ที่2มีนักเรียนกลุ่มไหนจะนำเสนอปัญหาสถานการณ์ที่2ไหมคะเชิญเลยค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะ
2: วิธีทำนะคะวัดริบบิ้นยาว10เซนติเมตรแล้วพับทบ4รอบแล้วนำมาตัดกัน2ครั้งจะเหลือเศษยาว4เซนติเมตรเท่ากับ4คูณ10จะได้ว่า44ลบในวงเล็บ4 1คูณ4ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนคนอื่นได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะต่อมาปัญหาสถานการณ์ที่3มีนักเรียนกลุ่มไหนจะนำเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่

0: 3ไหมคะ
1: ปลาหางนกยูงอยู่ที่ระดับ 0.8 เซนติเมตรจากระดับผิวน้ำในตู้ปลาปลาทองอยู่ที่ระดับ 1.2 เซนติเมตรจากระดับของปลาหางนกยูงปลาทองอยู่ที่ระดับ

0: อื่นได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะได้คำตอบเหมือนกันใช่ไหมคะเรามาดูสถานการณ์ข้อถัดไปค่ะมีนักเรียนคนไหนจะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่4ไหมคะเชิญเลยค่ะนักเรียนคนอื่นเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
1: นำโชคซื้อของ76บาทโดยจ่ายเป็นธนบัตรฉบับละ100บาทแต่แม่ค้าไม่มีเหรียญมีเพียงธนบัตรสำหรับทอนเงินให้นำโชคนำโชคต้องจ่ายเงินเพิ่มให้แม่ค้าเป็นจำนวนอย่างน้อยเท่าไรแม่ค้าจึงจะทอนเงินให้นำโชคได้เมื่อนำโชคเหลือเงินอยู่ในกระเป๋าเป็นเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทแล้วก็เหรียญบาทรวมกันเป็น20บาทครับวิธีทำนำโชคต้องจ่ายเงินแม่ค้าเพิ่มเป็นจำนวนอย่างน้อย16บาทรวมเงินที่นำโชคต้องจ่ายแม่ค้าเป็นเงิน116บาทจำนวนเงินที่แม่ค้าต้องทอนให้นำโชคเท่ากับ116ลบ76เท่ากับ40บาทครับดังนั้นนำโชคต้องจ่ายเงินให้แม่ค้าเพิ่มอย่างน้อย16บาทครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นได้คำตอบเหมือนกันไหมคะหากนักเรียนได้คำตอบไม่เหมือนกันนักเรียนสามารถแก้ไขได้เลยนะคะต่อมาข้อสุดท้ายปัญหาสถานการณ์ข้อที่5มีนักเรียนกลุ่มไหนจะมานำเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาสถานการณ์ข้อที่5ไหมคะนักเรียนคนอื่นตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
2: ข้อ5ให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลคูณ999คูณ32โดยใช้สมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็มวิธีทำ999คูณ32เท่ากับภายในวงเล็บ 1,000 บวกด้วยลบ1คูณ32จะได้32คูณภายในวงเล็บ 1,000 บวกด้วยลบ1เท่ากับภายในวงเล็บ32คูณ 1,000 บวกภายในวงเล็บ32คูณลบ1เท่ากับ32,000 บวกด้วยลบ32เท่ากับ31,968ครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยครูเชื่อว่านักเรียนสามารถแก้ปัญหาทั้ง5สถานการณ์ได้อย่างแน่นอนค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจริงเราสามารถนำความรู้เรื่องจำนวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหาได้นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องรูปเรขาคณิตพื้นฐานสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในบทเรียนชั่วโมงต่อไปค่ะ 1. บัตรภาพจุดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงรังสีและมุม 2. ใบกิจกรรม 1. เท่าไม่เท่าได้รู้กัน 3. แบบฝึกหัด 1. รูปเรขาคณิตพื้นฐานและ 4. วงเวียนค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.thรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Paolo.
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและครูผู้ดูแลนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เจอกันเนาะกลับมาเจอกันอีกครั้งนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เนาะนักเรียนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไปกับครูไหมตื่นเต้นเหมือนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาตื่นเต้นกันต่อวันนี้เราก็มีกิจกรรมที่ต้องทำกันต่อในจากครั้งที่แล้วใช่ไหมครั้งที่แล้วจำได้ไหมว่าทำอะไรไปเราหาจุดหลอมเหลวของสารใช่ไหมครับมีตัวไหนบ้างที่เราทำไปมีสารชนิดไหนบ้าง
2: ช็อกโกแลต
1: ใช่ไหมครับมีอะไรอีกเนยพาราฟินแล้วก็

0: ็น้ำแข็งใช่ไหมครับเราได้ทำการได้ทำกิจกรรมแล้วก็หาจุดหลอมเหลวของสารผ่านไปนะครับทีนี้วันนี้นะครับเรามาดูกันต่อว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับหลังจากที่เมื่อครั้งที่แล้วเราได้รู้จักกับจุดหลอมเหลวของสารไปแล้วใช่ไหมจุดหลอมเหลวหรือการหลอมเหลวหมายถึงอะไรนะการหลอมเหลวคืออะไรนะจากสารใช่ไหมเราศึกษาสารใช่ไหมทดลองสารใช่ไหมคือการอะไรของแข็งนะอะไรจากของแข็งนะจากของแข็งเป็นของเหลวหรือการเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งเป็นของเหลวนั่นเองนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาดูกันต่อในเรื่องของจุดหลอมเหลวนะครับซึ่งเราจะมาศึกษาจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมนั่นเองนะครับว่าจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์เป็นอย่างไรและจุดหลอมเหลวของสารผสมเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะครับกิจกรรมทบทวนชวนให้คิดนะครับกิจกรรมนี้นะครับมีรูปภาพมาให้ดูรูปภาพนี้เป็นรูปภาพของอะไรเอ่ยช็อกโกแลตใช่ไหมครับช็อกโกแลตใช่ไหมครับมีหลากหลายรสชาติเลยนะครับผมก็เลยอยากจะสอบถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าช็อกโกแลตจัดเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมคำถามเก่งมากๆเลยนะครับช็อกโกแลตนะครับจัดเป็นสารผสมรู้ได้ยังไงว่าช็อกโกแลตจัดเป็นสารผสมสารผสมคืออะไรนะสารที่มีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดขึ้นไปนะครับเรียกว่าสารผสมเพราะฉะนั้นช็อกโกแลตก็คือเป็นสารผสมนั่นเองนะครับคำถามต่อมาถ้าต้องการตรวจสอบว่าช็อกโกแลตเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมนักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรตอนนี้นักเรียนตอบครูมาว่าช็อกโกแลตคือสารผสมใช่ไหมเราจะมีวิธีการตรวจสอบหรือพิสูจน์อย่างไรว่าช็อกโกแลตเนี่ยเป็นสารผสมจริงๆเหมือนที่เราตอบครูมาเมื่อสักครู่นี้ทำยังไงดีชิมเลยใช่ไหมชิมแล้วดูแล้วชิมแล้วจะรู้ไหมอ่ะรู้ได้อย่างไรรู้ยังไงมีรสชาติใช่ไหมแล้วการที่เราจะบอกว่ามันคือสารผสมมันจะต้องมีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดใช่ไหมรสชาติบ่งบอกว่ามันคืออะไรอ่ะมีกลิ่นใช่ไหมมีรสชาติก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นสารผสมใช่ไหมครับอันนี้คือวิธีการที่นักเรียนเสนอครูมานะครับทีนี้ต่อมานะครับนักเรียนทราบแล้วนะครับเพราะว่าเราได้เรียนเรื่องจุดเดือดมาแล้วใช่ไหมนักเรียนทราบมาแล้วว่าจุดเดือดของสารบริสุทธิ์จะคงที่นะครับที่เราทดลองผ่านไปใช่ไหมส่วนจุดเดือดของสารผสมจะไม่คงที่แล้วนักเรียนคิดว่าจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมเป็นอย่างไรตอนนี้เราเรียนผ่านมาแล้วจุดเดือดของสารเรารู้แล้วว่าจุดเดือดของสารบริสุทธิ์เนี่ยมันจะอุณหภูมิตอนที่เราทดลองอุณหภูมิจะสูงขึ้นใช่ไหมพอถึงจุดเดือดแล้วมันจะคงที่ใช่ไหมครับมันจะคงที่ส่วนสารผสมอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆพอถึงจุดเดือดมันจะไม่คงที่ใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วจุดหลอมเหลวล่ะจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมมันจะเป็นอย่างไรมันจะเหมือนกับจุดเดือดไหมมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมครับมีไหมเอ่ยลองปรึกษากันดูได้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมจะเป็นอย่างไรมีใครอยากจะลองแสดงความคิดเห็นดูไหมก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมที่เราจะได้ทำกันในวันนี้มีไหมครับมีไหมมีลองฟังดูลองฟังดูว่าเพื่อนกลุ่มที่6เขาจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมน่าจะเป็นอย่างไรนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์จะมีอุณหภูมิที่ต่ำค่ะส่วนจุดหลอมเหลวของสารผสมจะมีอุณหภูมิที่สูงค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่6ก่อนครับอันนี้คือความคิดเห็นของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับเพื่อนกลุ่มที่6บอกว่าจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์จะมีอุณหภูมิที่สูงที่ต่ำใช่ไหมส่วนจุดหลอมเหลวของสารผสมจะมีอุณหภูมิที่สูงหรือเพื่อนเขาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วบอกว่าจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์น่าจะต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของสารผสมนั่นเองนะครับมีกลุ่มอื่นอีกไหมอยากจะแสดงความคิดเห็นมีไหมครับมีไหมเอ่ยมีกลุ่ม2ลองฟังกลุ่ม2ดูบ้างนะครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับถ้า

0: สองพร้อมแล้วเชิญครับ
1: จุดล้อมเหลวของสารบริสุทธิ์จะมีจุดล้อมเหลวที่คงที่ส่วนจุดล้อมเหลวของสารผสมจะมีจุดล้อมเหลวที่ไม่คงที่ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ได้แสดงความคิดเห็นมานะครับบอกว่าจุดล้อมเหลวของสารบริสุทธิ์เนี่ยน่าจะคงที่นะครับส่วนจุดล้อมเหลวของสารผสมน่าจะไม่คงที่นะครับอันนี้คือความคิดเห็นของเพื่อนๆทั้ง2กลุ่มนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาศึกษาในกิจกรรมนะครับเพื่อหาคำตอบว่าจุดล้อมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำถามชวนคิดการหาจุดล้อมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมเราจะทำอย่างไรล่ะเราถึงจะหาคำตอบได้ว่าจุดล้อมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมมันเป็นยังไงเราต้องหาวิธีเราจะทำยังไงถึงจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรมีฟังกลุ่ม2อีกเขาจะเสนอมาว่าเขาจะมีวิธีการหาอย่างไรเชิญครับ
1: ตรงสารที่เราอยากจะหาครับว่าเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสม
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนครับเพื่อนบอกว่าใช้การต้มนะครับแล้วก็น่าจะวัดอุณหภูมิด้วยใช่ไหมนะครับต่อมาจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาศึกษากันในเรื่องของจุดล้อมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนทุกคนจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบช่วงอุณหภูมิที่ล้อมเหลวและจุดล้อมของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับด้านทักษะกระบวนการการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปโดยนักเรียนนะครับจะต้องแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิที่สารเริ่มล้อมเหลวและอุณหภูมิที่สารล้อมเหลวหมดนะครับเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับช่วงอุณหภูมิที่ล้อมเหลวและจุดล้อมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมนั่นเองนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมวัตถุวิสัยนักเรียนจะต้องแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิที่สารเริ่มล้อมเหลวและอุณหภูมิที่สารล้อมเหลวหมดให้สอดคล้องกับหลักฐานอย่างเที่ยงตรงปราศจากอคติและไม่นำความเชื่อส่วนตัวหรือความรู้ที่มีอยู่นะครับมามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับการที่เราแปลความหมายข้อมูลเราจะต้องยึดข้อมูลที่เรามีจริงๆนะครับห้ามใส่ความคิดเห็นลงไปนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนักเรียนจะต้องเขียนถ่ายทอดความรู้นะครับวันนี้เราจะได้เขียนถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้วยภาษาของตนเองเกี่ยวกับความแตกต่างของจุดล้อมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมจากการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูลรวมทั้งแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิที่สารเริ่มล้อมเหลวและอุณหภูมิที่สารล้อมเหลวหมดได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับสำหรับนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะต้องทำแล้วก็บรรลุในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเข้าสู่กิจกรรมกันเลยเพื่อไม่เสียเวลานะครับกิจกรรมที่1จุดล้อมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับสิ่งที่เราจะต้องมี1ใบกิจกรรมที่1จุดล้อมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับต่อมา2ใบงานที่1จุดล้อมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับตอนนี้นักเรียนแจกใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานให้กับทุกคนได้เลยนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเรามาทำความเข้าใจกิจกรรมกันก่อนนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรและอีกหนึ่งคำถามนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนศึกษาใบกิจกรรมสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้เข้าใจแล้วเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาใบกิจกรรมผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะนะครับอ่ะคำถามข้อแรกกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรมีใครรู้บ้างอ่ะมีกลุ่มหนึ่งอ่ะฟังกลุ่มหนึ่งฟังกลุ่มหนึ่งฟังกลุ่มหนึ่งนะครับฟังคำตอบของกลุ่มหนึ่งสิหลังจากที่เขาศึกษาใบกิจกรรมมานะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเชิญครับ
1: เปรียบเทียบช่องอุณหภูมิที่หลอมเหลวและจุดหลอมเหลวของน้ำแข็งและช็อกโกแลตที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่หนึ่งครับสำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับก็คือนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวและจุดหลอมเหลวของน้ำแข็งและช็อกโกแลตที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันนะครับอย่างที่ครูบอกไปนะครับว่าวันนี้เราจะมาศึกษาจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมซึ่งในจุดประสงค์นี้นะครับเขาเอ่ยชื่อสารขึ้นมา2ชนิดใช่ไหมมีน้ำแข็งกับช็อกโกแลตน้ำแข็งน่าจะเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสม
2: สารบริ
0: สุทธิ์ใช่ไหมครับส่วนช็อกโกแลตเป็นสารผสมนั่นเองนะครับต่อมานะครับคำถามที่2นักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับกิจกรรมวันนี้ง่ายมากนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับศึกษาข้อมูลที่ครูกำหนดให้ซึ่งในใบกิจกรรมจะมีตารางอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ตารางเอ่ยกี่ตารางครับในใบกิจกรรม2ตารางนะครับตารางแรกนะครับเป็นกิจกรรมในตอนที่1ตารางช่วงอุณหภูมิที่น้ำแข็งเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดนะครับอย่างเช่นครั้งที่1นะครับช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวของน้ำแข็งในหน่วยองศาเซลเซียสจาก 0.0 องศาเซลเซียสถึง 0.5 องศาเซลเซียสหมายความว่าน้ำแข็งเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครั้งที่1น้ำแข็งเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับ 0.0 องศาเซลเซียสนะครับและหลอมเหลวหมดที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับ 0.5 องศาเซลเซียสนะครับนี่ก็คือข้อมูลที่มีให้สำหรับตอนที่1นะครับต่อมานะครับนักเรียนจะต้องศึกษาในตอนที่2ด้วยก็คือตารางช่วงอุณหภูมิของช็อกโกแลตที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดนะครับซึ่งในตารางที่2นี้เขากำหนดชนิดของช็อกโกแลตมาให้นะครับมีดาร์กมิลแล้วก็ไวท์นะครับหลังจากนั้นหลังจากที่นักเรียนศึกษาตาราง2ตารางนี้แล้วให้นักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรมทั้ง2ตอนนะครับคำถามต่อมาสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะครับนักเรียนจะต้องสังเกตอุณหภูมิที่น้ำแข็งและช็อกโกแลตนะครับที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันเนี่ยเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดต้องโฟกัสไปที่อุณหภูมินะครับของทั้งน้ำแข็งแล้วก็ช็อกโกแลตที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันนะครับหลังจากที่นักเรียนศึกษาตารางทั้ง2ตารางนั้นทั้งในตอนที่1และตอนที่2แล้วนะครับให้นักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรมซึ่งในตอนที่1มีคำถามท้ายกิจกรรมกี่ข้อเอ่ยใครดูใบงานมาแล้วบ้างตอบช่วยครูหน่อยเร็วว่าตอนที่1มีคำถามท้ายกิจกรรมทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อนะครับซึ่งข้อที่1นะครับก็คือผลต่างของอุณหภูมิที่น้ำแข็งเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดของแต่ละครั้งนะครับซึ่งนักเรียนก็ต้องดูจากใบกิจกรรมแล้วก็ตอบลงในครั้งที่1 2 3นะครับว่าเป็นกี่องศาเซลเซียสข้อที่2ช่วงอุณหภูมิที่น้ำแข็งเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดของทั้ง3ครั้งเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้อที่3จุดหลอมเหลวของน้ำแข็งแต่ละครั้งมีค่าเท่าไหร่นักเรียนจะต้องคำนวณออกมาให้ครูนะครับทั้ง3ครั้งข้อที่4เมื่อเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวของน้ำแข็งทั้ง3ครั้งเป็นอย่างไรและอีก1ข้อสำหรับคำถามท้ายกิจกรรมตอนที่1นะครับข้อที่5จากข้อมูลตอนที่1ค้นพบอะไรเกี่ยวกับจุดหลอมเหลวของน้ำแข็งนะครับนี่คือ5ข้อแรกสำหรับคำท้ายกิจกรรมในตอนที่1ส่วนตอนที่2มีคำถามท้ายกิจกรรมกี่ข้อครับ5หรือ6ข้อดูดีๆนะดูดีๆนะ
3: 6ข้อ
0: กี่ข้อเอ่ย
3: 6ข้อ
0: 6ข้อใช่ไหมดูนะว่า6ข้อจริงหรือเปล่านะครับคำถามท้ายกิจกรรมตอนที่2ข้อแรกนะครับหรือข้อที่1ผลต่างของอุณหภูมิของช็อกโกแลตที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันเริ่มหลอมเหลว

จนหลอมเหลวหมดมีค่าเท่าไหร่หาออกมานะครับผลต่างนะข้อที่2นะครับช่วงอุณหภูมิของช็อกโกแลตที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดเป็นอย่างไรข้อที่3จุดหลอมเหลวของช็อกโกแลตที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันมีค่าเท่าไหร่ซึ่งนักเรียนจะต้องหาจุดหลอมเหลวนะครับของชนิดของช็อกโกแลตทั้ง3ชนิดออกมาให้ครูนะครับข้อที่4นะครับเมื่อเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวของช็อกโกแลตที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันเป็นอย่างไรข้อที่5จากข้อมูลตอนที่2ค้นพบอะไรเกี่ยวกับจุดหลอมเหลวของช็อกโกแลตที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันนะครับและข้อที่6จากกิจกรรมทั้ง2ตอนสรุปได้ว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นคำถามข้อที่6นี้นักเรียนจะต้องเอาผลการทำกิจกรรมทั้งตอนที่1และตอนที่2มาเป็นไงรวมกันแล้วสรุปออกมาเป็นผลการทดลองหรือผลการทำกิจกรรมนั่นเองนะครับเอาล่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นถ้านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: าละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมกันเลยนะครับว่าผลการทำกิจกรรมจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคำถามท้ายกิจกรรมตอนที่1ข้อนี้ง่ายไหมข้อนี้ง่ายไหม
1: ง
0: ่ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาผู้โชคดีเตรียมตัวเลยนะครับเตรียมธงไว้ให้เรียบร้อยนะครับคำถามท้ายกิจกรรมตอนที่1ผลต่างของอุณหภูมิที่น้ำแข็งเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดของแต่ละครั้งมีค่าเท่าไหร่พร้อมไหม
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมนะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วโอเคเฮ้ยมีคนจำได้ว่าเราต้องทำอะไรดีมากอ่ะพร้อมจับติ่งหูเลยครับสังเกตธงไว้ดีธงสีแรกที่คุณจะเลือกสีอะไรยกธงสีเหลืองกลุ่ม3ครับเราฟังคำตอบของกลุ่มที่3นะครับตั้งใจฟังนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าผลการทำกิจกรรมของเพื่อนกลุ่ม3เป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
2: ครั้งที่1ผลต่างอุณหภูมิที่น้ำแข็งเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดอยู่ที่ 0.5 องศาเซลเซียสครับครั้งที่2 0.5 องศาเซลเซียสครั้งที่3 0.5 องศาเซลเซียสครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3ก่อนครับผลการทำกิจกรรมนะครับครั้งที่1ผลต่างอุณหภูมิที่น้ำแข็งเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดมีค่าเท่ากับ 0.5 องศาเซลเซียสนะครับส่วนครั้งที่2นะครับมีค่าเท่ากับ 0.5 องศาเซลเซียสและครั้งที่3มีค่าเท่ากับ 0.5 องศาเซลเซียสนะครับส่วนข้อที่2นะครับเราสามารถเฉลยได้ว่าช่วงอุณหภูมิที่น้ำแข็งเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดของทั้ง3ครั้งเป็นอย่างไรก็ตอบได้ว่าช่วงอุณหภูมิที่น้ำแข็งเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดทั้ง3ครั้งมันค่อนข้างที่จะแคบนั่นเองนะครับจากที่เราได้สังเกตนะครับในข้อที่1ผ่านมานะครับต่อไปข้อที่3หาผู้โชคดีอีกครั้งนึงนะครับกลุ่มไหนที่ได้ลุกขึ้นตอบจำไว้นะครับว่าเราตอบไปกี่ครั้งการตอบ1ครั้งมีค่าเท่ากับสติกเกอร์กี่ดวง5ดวงนะครับแล้วหลังชั่วโมงนะครับมารับได้เลยนะครับไปต่อข้อที่3จุดหลอมเหลวของน้ำแข็งแต่ละครั้งมีค่าเท่าไหร่เอ๊ะเราจะหาจุดหลอมเหลวอย่างไรนะหาอย่างไรหาอย่างไรเอาอุณหภูมิที่เริ่มหลอมเหลวมาบวกกับอุณหภูมิที่หลอมเหลวหมดแล้วก็หารด้วย2นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีและจะได้สะสมสติกเกอร์ไปพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่ม5ครับกลุ่ม5กลุ่ม5เดี๋ยวเราฟังคำตอบของเพื่อนๆกลุ่มที่5ตั้งใจฟังนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเอาล่ะถ้าเพื่อนๆกลุ่มที่5พร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
3: ครั้งที่1จุดหลอมเหลวของน้ำแข็งเท่ากับ 0.25 องศาเซลเซียสค่ะครั้งที่2จุดหลอมเหลวของน้ำแข็งเท่ากับ 0.75 องศาเซลเซียสแต่ว่าครั้งที่3จุดหลอมเหลวของน้ำแข็งเท่ากับ 0.25 องศาเซลเซียสครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5ครับจุดหลอมเหลวของน้ำแข็งแต่ละครั้งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกลุ่มที่5ตอบมาครั้งที่1

0: 1จุดหลอมเหลวของน้ำแข็งเท่ากับ 0.25 องศาเซลเซียสนะครับส่วนครั้งที่2จุดหลอมเหลวของน้ำแข็งเท่ากับ 0.75 องศาเซลเซียสครั้งที่3จุดหลอมเหลวของน้ำแข็งเท่ากับ 0.25 องศาเซลเซียสเหมือนที่เพื่อนๆกลุ่มที่5ตอบมานะครับเอาล่ะต่อไปข้อที่4นะครับเมื่อเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวของน้ำแข็งทั้ง3ครั้งเป็นอย่างไรพร้อมยกธงสีฟ้าครับ1 2เสียดายแทนกลุ่ม6ยกเร็วแต่ว่าธงล่วงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่2นะครับ
1: จุดหลอมเหลวของครั้งที่1และ3มีจุดหลอมเหลวเท่ากันที่ 0.25 องศาเซลเซียสค่ะจุดหลอมเหลวของครั้งที่2มีจุดหลอมเหลวที่ 0.75 องศาเซลเซียสค่ะ
0: อ่ะโอเคปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ครับจากที่เพื่อนๆกลุ่มที่2ตอบมานะครับเพื่อนกลุ่มที่2บอกว่าครั้งที่1กับครั้งที่3เนี่ยนะครับจุดหลอมเหลวของน้ำแข็งจะมีค่าเท่ากับ 0.25 องศาเซลเซียสส่วนครั้งที่2จุดหลอมเหลวของน้ำแข็งมีค่าเท่ากับ 0.75 องศาเซลเซียสถ้าเราเปรียบเทียบทั้ง3ครั้งเราจะเห็นว่าจุดหลอมเหลวของมันค่อนข้างที่จะเป็นยังไงแคบหรือใกล้เคียงกันใช่ไหมครับต่อมาข้อที่5จากข้อมูลตอนที่1ค้นพบอะไรเกี่ยวกับจุดหลอมเหลวของน้ำแข็งพร้อมเตรียมธงให้ดีนะครับยกให้เร็วห้ามล่วงนะครับห้ามร่วงพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่ม 6กลุ่ม6เขาแก้ตัวสำเร็จแล้วเขาจับอย่างมั่นคงนะครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6ครับเชิญครับ
1: ค้นพบว่าจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์มีอุณหภูมิใกล้เคียงกันค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่6ครับจากที่เราทำกิจกรรมผ่านมาเราจะเห็นว่าจุดหลอมเหลวของน้ำแข็งทั้ง3ครั้งนะครับจะมีค่าที่ใกล้เคียงกันและมีช่วงอุณหภูมิหลอมเหลวที่ค่อนข้างแคบเพราะฉะนั้นจากที่เราทำกิจกรรมในตอนที่1ผ่านมาน้ำแข็งเป็นสารบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจุดหลอมเหลวของน้ำแข็งจะเป็นไงครับใกล้เคียงกันใช่ไหมแล้วก็แคบนะครับต่อมาตอนที่2บ้างนะครับตอนที่2เราทำกิจกรรมนะครับดูอุณหภูมิของจุดหลอมเหลวของช็อกโกแลตนะครับที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันจะเป็นอย่างไรข้อนี้ครูคิดว่าง่ายมากเลยมีกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้สะสมสติกเกอร์บ้างวันนี้มีกลุ่มสีเดี๋ยวคุณจะเล็งกลุ่ม4เป็นพิเศษเลยนะครับกลุ่มอื่นอย่าเพิ่งเสียใจกลุ่ม4สู้ๆนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่ม1ครับให้กำลังใจกลุ่ม4สู้ๆนะครับกลุ่มที่1ตอบคำถามข้อนี้ให้ครูหน่อยครับ
2: ผลต่างของอุณหภูมิดาร์กช็อกโกแลตเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดที่2องศาเซลเซียสค่ะผลต่างของอุณหภูมิมิลช็อกโกแลตเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดที่5องศาเซลเซียสค่ะผลต่างของอุณหภูมิไวท์ช็อกโกแลตเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดที่องศา6องศาเซลเซียสค่ะ
0: โอเคครับปรบมือให้กลุ่มที่1ครับเพื่อนตอบถูกไหมถูกนะครับผลต่างของอุณหภูมิที่ดาร์กช็อกโกแลตนะครับเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดเท่ากับ2องศาเซลเซียสผลต่างของอุณหภูมิที่มิลช็อกโกแลตเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดเท่ากับ5องศาเซลเซียสและผลต่างของอุณหภูมิที่ไวท์ช็อกโกแลตนะครับเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดเท่ากับ6องศาเซลเซียสนะครับไปต่อข้อที่2นะครับช่วงอุณหภูมิของช็อกโกแลตที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดเป็นอย่างไรเมื่อกี้ที่เราที่เพื่อนกลุ่มที่1ตอบมาผลช่วงมันเป็นยังไงนะครับพร้อมกลุ่ม4ครับสู้ๆนะครับพร้อมยกธงสีฟ้าครับทันแล้วกลุ่ม4เข้ามาแล้วเดี๋ยวฟังคำตอบของเพื่อนๆกลุ่มที่4นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
3: ใกล้เคียงกันค่ะแล้วก็มีช่องกว้างค่ะ
0: ใกล้เคียงกันไหม
3: ใกล้ค่ะ

0: 2 5และ6ถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างช็อกโกแลตกับน้ำแข็งอันไหนจะใกล้เคียงกันมากกว่า
1: น้ำแข็ง
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นของช็อกโกแลตควรจะ
1: ไม่ใกล้เคียงกัน
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่4ครับช่วงอุณหภูมิของช็อกโกแลตที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันนะครับเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดนะครับช่วงอุณหภูมิของมันนะครับค่อนข้างที่จะกว้างนั่นเองนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำแข็งนะครับต่อมาข้อที่3ข้อนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับจุดหลอมเหลวของช็อกโกแลตที่มีอัตราส่วนผสมแตกต่างกันนะครับที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันมีค่าเท่าไรนะครับอีกครั้งนึงนะครับข้อที่3จุดหลอมเหลวของช็อกโกแลตที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันมีค่าเท่าไรตอนนี้ทุกกลุ่มน่าจะได้สะสมสติกเกอร์ไปแล้วใช่ไหมมีใครจะได้รับโบนัสพิเศษขึ้นไปอีกหรือเปล่าพร้อมยกธงสีวางธงไว้นะครับยกธงสีสีไหนยังไม่ยกนะสีแดงใช่ไหมโอเคโอเคงั้นเล็งสีแดงไว้เลยยกธงสีเหลืองครับธงสามธงสามโอ้โหบางคนเล็งสีแดงใหญ่เลยฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่3นะครับ
2: ดาร์กช็อกโกแลต47องศาเซลเซียสมิลช็อกโกแลต 42.5 องศาเซลเซียสไวท์ช็อกโกแลต40องศาเซลเซียสครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3ครับจุดหลอมเหลวของดาร์กช็อกโกแลตนะครับเท่ากับ47องศาเซลเซียสจุดหลอมเหลวของมิลช็อกโกแลตนะครับเท่ากับ42.5 องศาเซลเซียสและจุดหลอมเหลวของไวท์ช็อกโกแลตนะครับเท่ากับ40องศาเซลเซียสนะครับต่อมาข้อที่4เมื่อเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวของช็อกโกแลตที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันเป็นอย่างไรมีใครจะตอบไหมข้อนี้พร้อมไหมพร้อมนะยกธงสีสีฟ้าครับกลุ่ม2ครับกลุ่ม2กลุ่ม2เดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับเมื่อเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวของช็อกโกแลตนะครับที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันเป็นอย่างไร
3: จุดหลอมเหลวของช็อกโกแลตจะมีอัตราส่วนที่คงที่หรือใกล้เคียงกันครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ก่อนนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะเสริมไหมมีกลุ่มไหนอยากจะเสริมไหมมีกลุ่ม5ฟังกลุ่ม5ด้วยฟังกลุ่ม5ด้วยกลุ่ม5เขาจะตอบว่าอย่างไรข้อนี้ถ้าเราเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวของช็อกที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันเชิญครับ
4: เปรียบเทียบได้ว่ายิ่งมีอัตราส่วนผสมมากขึ้นจุดเดือดก็จะสูงขึ้นไปด้วยค่ะ
0: จุด
4: หลอมเหลว
0: จุดอะไรนะ
4: จุดหลอมเหลวค่ะ
0: จุดหลอมเหลวประเมินเพื่อนกลุ่มที่5ครับเมื่อเราเปรียบเทียบนะครับจุดหลอมเหลวของช็อกโกแลตที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันมันจะมีค่าที่แตกต่างกันเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าถ้าอะไรนะเมื่อมันมีชนิดที่ต่างกันใช่ไหมมันก็จะมีค่าที่ต่างกันด้วยนะครับต่อมาข้อที่5จากข้อมูลตอนที่2ค้นพบอะไรเกี่ยวกับจุดหลอมเหลวของช็อกโกแลตที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันเราค้นพบอะไรจะตอบอีกใช่ไหมโอ้โหสู้มากพร้อมยกธงสีเขียวกลุ่ม6ครับกลุ่ม6ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6เชิญครับ
5: สารที่มีส่วนผสมจำเป็นจำนวนมากจะมีอุณหภูมิในจุดหลอมเหลวที่สูงค่ะและสารที่มีส่วนผสมที่น้อยจะมีจุดหลอมเหลวที่ต่ำค
0: ่
5: ะ
0: ประเมินให้กลุ่มที่6ก่อนครับมีกลุ่มไหนอยากจะเสริมไหมอยากจะเสริมคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่6มีไหมครับไม่มีเนาะเราดูกันต่อเลยจากที่เราดูข้อมูลในตอนที่2นะครับเราจะค้นพบอะไรนะครับจุดหลอมเหลวของช็อกโกแลตนะครับที่มีอัตราส่วนผสมที่แตกต่างกันมันจะมีช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวนะกว้างนะครับช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวกว้างและจะมีจุดหลอมเหลวที่ไม่คงที่ เปลี่ยนไปตามอัตราส่วนผสมนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่6จากกิจกรรมทั้ง2ตอนสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับจากที่เราทำกิจกรรมผ่านมาทั้ง2ตอนน้ำแข็งเป็นสารบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจุดหลอมเหลวของน้ำแข็งค่อนข้างที่จะเป็นไงครับ
6: แคบ
0: ใช่ไหมครับส่วนช็อกโกแลตที่มีอัตราส่วนผสมที่ต่างกันเนี่ยนะครับช็อกโกแลตจะเป็นสารผสมเพราะฉะนั้นจุดหลอมเหลวของ

0: กรรมผ่านมาทั้ง2ตอนนี้นะครับเราสามารถอภิปรายได้ว่าน้ำแข็งนะครับมีช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวแคบและมีจุดหลอมเหลวคงที่ส่วนช็อกโกแลตนะครับแต่ละชนิดที่มีอัตราส่วนผสมต่างกันนะครับมีช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวกว้างและมีจุดหลอมเหลวไม่คงที่เปลี่ยนไปตามอัตราส่วนผสมนั่นเองนะครับคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามคำถามสุดท้ายสำหรับการให้สติกเกอร์วันนี้น้ำตาลทรายและทองเหลืองมีจุดหลอมเหลวเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าสารบริสุทธิ์จะมีจุดหลอมเหลวที่แคบแล้วก็คงที่ส่วนสารผสมจะมีจุดหลอมเหลวที่ค่อนข้างกว้างและไม่คงที่นะครับเอาล่ะน้ำตาลทรายกับทองเหลืองจะเป็นอย่างไรมีใครอยากจะตอบไหมมีไหมนอกจากกลุ่ม6งั้นเอาธงขึ้นมาเอาธงขึ้นมาคำถามสุดท้ายนะครับพร้อมยกธงสีแดงกลุ่ม6ครับ
1: น้ำตาลทรายมีอุณหภูมิจุดหลอมแคบค่ะแล้วทองเหลืองก็มีจุดหลอมเหลวอุณหภูมิที่กว้างเพราะว่าน้ำตาลทรายเป็นสารบริสุทธิ์และทองเหลืองเป็นสารผสมค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่6ครับเก่งมากๆเลยนะครับจากสารทั้ง2ชนิดน้ำตาลทรายเป็นสารบริสุทธิ์ถูกไหมส่วนทองเหลืองเป็นสารผสมนะครับน้ำตาลทรายมีจุดหลอมเหลวคงที่เช่นเดียวกับน้ำแข็งเพราะว่าน้ำตาลทรายเป็นสารบริสุทธิ์นะครับส่วนทองเหลืองมีจุดหลอมเหลวไม่คงที่เช่นเดียวกับช็อกโกแลตเพราะทองเหลืองเป็นสารผสมระหว่างทองแดงและสังกะสีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความรู้เพิ่มเติมที่ครูอยากจะมอบให้นักเรียนก็คือทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสีนะครับโดยมีอัตราส่วนที่ใช้ผสมขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานจุดหลอมเหลวของทองเหลืองจะมีค่าประมาณ900ถึง 1,050 นะครับองศาเซลเซียสซึ่งจุดหลอมเหลวของทองเหลืองจะไม่คงที่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของสารที่ผสมกันอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราสามารถสรุปบทเรียนได้ว่าสารบริสุทธิ์นะครับที่ประกอบไปด้วยสารเพียงชนิดเดียวความร้อนที่ใช้เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวจึงมีค่าใกล้เคียงกันทำให้สารบริสุทธิ์มีจุดหลอมเหลวคงที่สารผสมนะครับประกอบด้วยสารมากกว่า1ชนิดความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวจึงมีค่าไม่เท่ากันทำให้สารผสมมีจุดหลอมเหลวไม่คงที่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของสารที่ผสมกันอยู่นั่นเองสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของความหนาแน่นของสารสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับ1ใบกิจกรรมที่1ความหนาแน่นของสารและ2ใบงานที่1ความหนาแน่นของสารวันนี้เราได้เรียนผ่านไปสำหรับจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมนักเรียนต้นทางมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามครูไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับผู้เสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรวันนี้เราจะเรียนกันต่อเนาะในเรื่องของความหนาแน่นของสารนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันเลยนะครับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือความหนาแน่นของสารนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นครูมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับนิทานของครูมีอยู่ว่าพระราชาแห่งเมืองไซราคิวนะครับต้องการได้มงกุฎทองคำพระองค์จึงนำทองคำจากท้องพระคลังมาจำนวนหนึ่งเพื่อให้ช่างทองคำดำเนินการทำมงกุฎให้ก่อนมอบให้ช่างทองนะครับก็มีการชั่งน้ำหนักของทองคำนั้นไว้นะครับพระราชาเนี่ยมีความรอบคอบนะครับชั่งน้ำหนักของทองคำที่ให้กับช่างทองนั้นไว้ต่อมาเป็นยังไงกันต่อนะครับหลังจากนั้นนะครับไม่นานช่างทองก็นำมงกุฎมาถวายพระราชาพระราชานำมงกุฎที่ได้ไปชั่งน้ำหนักดูได้นะครับก็ปรากฏว่าน้ำหนักเนี่ยเท่าเดิมนะครับเท่ากับที่ให้กับช่างทองไปนะครับพระราชาจึงพึงพอใจกับมงกุฎที่ได้มาเป็นอย่างมากมงกุฎพระราชาสวยไหม
3: สวย
2: นะครับยังไงต่อหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับพระราชาเริ่มสงสัยและ

0: เอ๊ะสงสัยอะไรดีนะครับสงสัยว่าช่างทองเนี่ยจะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับช่างทองอาจจะนำโลหะอื่นมาหลอมละลายแล้วก็เจือปนกับทองที่ให้ไปนะครับและก็นำทองคำบางส่วนเนี่ยไปพระราชาไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ได้อย่างไรไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ยังไงว่าเอ๊ะช่างทองนั้นน่ะเอาอะไรมาผสมแล้วทำมงกุฎให้กับฉันหรือเปล่านะครับพระราชาก็เลยเรียกหาบุคคลคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอะคิมิดิสนะครับขอร้องให้อะคิมิดิสเนี่ยหาทางพิสูจน์ว่าช่างทองเนี่ยมีความซื่อสัตย์หรือไม่นักเรียนคิดว่าช่างทองมีความซื่อสัตย์ไหม
1: ม
0: ีฟังต่อนะฟังต่อนะนะครับอะคิมิดิสคิดแล้วคิดอีกคิดอยู่หลายวันนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะหาวิธีพิสูจน์ได้วันหนึ่งนะครับขณะที่อะคิมิดิสกำลังจะก้าวขาลงไปอาบน้ำในอ่างน้ำเนี่ยนะครับพรันก็คิดได้ว่าเมื่อเขาลงไปในอ่างน้ำที่เขากำลังจะอาบน้ำนะครับตัวเขาต้องเข้าไปแทนที่น้ำทำให้น้ำมันล้นออกมานะครับล้นออกมาจากอ่างเพียงเท่านี้เขาก็อุทานออกมาว่ายูเรกายูเรกานะครับอันนี้คือคำอุทานของอะคิมิดิสนะครับเขาตื่นเต้นแล้วก็วิ่งออกมาโดยที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้า เป็นไงเป็นไงอายไหมอายแทนอะคิมิดิสไหมโดยที่เขายังไม่ทันได้แต่งตัวอะไรเลยนะตามภาพนี้เลยนะครับต่อมาเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับการทดลองของอะคิมิดิสนะครับทำได้ด้วยวิธีการที่ง่ายมากเขานำมงกุฎจากพระราชาแล้วก็เอาไปจุ่มลงในน้ำให้น้ำมันล้นออกมานะครับเขาตวงวัดปริมาตรของน้ำซึ่งเท่ากับปริมาตรของมงกุฎต่อมาเขาเอาทองคำบริสุทธิ์ที่มีน้ำหนักเท่ากับมงกุฎจากนั้นนำทองคำจุ่มลงน้ำเช่นเดียวกันเพื่อหาปริมาตรผลปรากฏว่าปริมาตรของทองคำบริสุทธิ์มีขนาดน้อยกว่าปริมาตรของมงกุฎหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรดีซึ่งหมายความว่าในมงกุฎนั้นมีโลหะอื่นเจือปนอยู่ในที่สุดช่างทองยอมรับผิดและโดนลงโทษในที่สุดแสดงว่าช่างทองคนนี้มีความซื่อสัตย์ไหมครับไม่มีแอบเอาทองคำของพระราชาไปแล้วก็เอาโลหะอื่นมาเจือนะครับอันนี้ก็คือเป็นความเก่งและความฉลาดของอะคิมิดิสปรบมือให้กับความเก่งของอะคิมิดิสนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะได้นำหลักการของอะคิมิดิสมาใช้ในการทดลองของวันนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นครูถามว่าอะคิมิดิสใช้อุปกรณ์ใดในการวัดปริมาตรของมงกุฎมีน้ำใช่ไหมครับต้องมีถังใส่น้ำด้วยใช่ไหมแล้วก็เอาทองหรือมงกุฎใช่ไหมใส่ลงไปในน้ำแล้วน้ำมันก็จะล้นออกมาแล้วเขาก็จะได้ปริมาตรของมันออกมานะครับคำถามต่อมาเพราะเหตุใดการจุ่มมงกุฎทองคำลงในน้ำจึงช่วยให้อะคิมิดิสสามารถตรวจสอบความบริสุทธิ์ของทองคำได้มีใครพอบอกครูได้ไหมมีคนยกมือลองฟังดูซิว่าเขาคิดเห็นยังไงเพราะเหตุใดนะครับเชิญได้เลยครับ
2: เพราะทองก่อนที่จะแกะจะมีปริมาณเท่ากับทองไม่เท่ากับทองที่แกะมาแล้วค่ะเพราะว่าปริมาตรทองจะหายไปค่ะเนื่องจากโดนแกะแล้วปริมาตรจะถูกนำออกไปค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่6กันก่อนนะครับอันนี้คือการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนกลุ่มที่6เนาะไปกันต่อจากการทดลองของอะคิมิดิสความสัมพันธ์ระหว่างมวลของทองคำเนี่ยนะและปริมาตรของทองคำเป็นอย่างไรมันเป็นยังไงมีใครพอบอกได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูในกิจกรรมแล้วเราจะสามารถตอบครูได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมวลและปริมาตรของสารเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เข้าสู่กิจกรรมสาธิตนักเรียนทุกคนมองมาที่ครูได้เลยนะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาสาธิตให้กับนักเรียนดูนะครับอุปกรณ์ของครูมีอะไรบ้างนะครับในมือครูที่ครูถืออยู่ตอนนี้ก็คืออะไรที่นักเรียนรู้จักกันอยู่แล้ว
3: บีกเกอร
0: ์นะครับส่วนอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่นักเรียนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับที่ครูชี้อยู่ตรงนี้คือถ้วยยูริก้าช่วยยูริก้าแล้วครูก็มีก้อนของดินน้ำมัน2ก้อนอันนี้คือก้อนที่1และอันนี้คือก้อนที่2ก้อนที่1กับก้อนที่2ต่างกันยังไงครับ ขนาดใช่ไหมขนาดใช่ไหมทีนี้ครูจะสาธิตอะไรครูจะสาธิตอะไรตอนนี้นักเรียนบอกครูว่าขนาดของก้อนที่1เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าก้อนที่2ใช่ไหมครูจะลองจุ่มดินน้ำมันทั้ง2ก้อนลงในถ้วยยูริก้าซึ่งในถ้วยยูริก้านี้จะมีน้ำอยู่จำลองการทดลองของอะคิมีดีสเลยใช่ไหมนักเรียนคิดว่าถ้าครูจุ่มดินน้ำมันทั้ง2ก้อนลงไปน้ำมันจะล้นออกมาเท่ากันไหมจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้คือก้อนที่1นะครับครูจุ่มก้อนที่1ลงไปก่อนนะครับจุ่มลงไปทั้งก้อนเลยนะครับแล้วก็จุ่มก้อนที่2ลงไปนะครับชึบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำมันนิ่งสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปริมาตรของน้ำที่มันล้นออกมาจากถ้วยยูริก้ามันมีปริมาตรเท่ากันหรือไม่ตอนนี้เริ่มจะนิ่งแล้วนะครับเราลองเปรียบเทียบดูก้อนดินน้ำมันก้อนที่1ที่นักเรียนบอกว่ามีขนาดใหญ่นะครับปริมาตรของน้ำเป็นอย่างไรครับเยอะหรือมากกว่าก้อนที่2ใช่ไหมอันนี้คือการสาธิตเล็กๆน้อยๆจากครูจากการจำลองที่อะคิมีนิดได้ทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของทองคำให้กับพระราชานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาดูที่สไลด์นะครับครูมีคำถามเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะครับคำถามช่วงนี้นะครับคำถามชวนคิดมันสองก้อนมีขนาดเท่ากันหรือไม่
1: ไม
0: ่ใครใหญ่กว่าก้อนที่หนึ่งหรือก้อนที่สอง
1: ก้อนที่หนึ่ง
0: ก้อนที่หนึ่งใหญ่กว่าหรือก้อนที่สองมีขนาดที่เล็กกว่านั่นเองนะครับคำถามต่อมาปริมาตรน้ำที่ล้นออกมาจากการแทนที่น้ำของดินน้ำมันทั้งสองก้อนเท่ากันไหมที่เราไม่เท่านะครับก้อนไหนที่ทำให้น้ำล้นออกมามากกว่า
3: ก
0: ้
3: อนที
0: ่หนึ่งนะครับทีนี้นอกจากทองและดินน้ำมันแล้วนักเรียนคิดว่าสารชนิดอื่นๆในปริมาตรหนึ่งจะมีมวลเหมือนทองและดินน้ำมันหรือไม่สารอย่างอื่นมีมวลเหมือนกับทองและก็ดินน้ำมันไหม
1: ม
0: ีนะครับมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันคำถามต่อมาปริมาตรน้ำที่ล้นออกมาจากถ้วยยูริก้านักเรียนจะหาปริมาตรได้อย่างไรที่ครูสาธิตไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับน้ำที่มันล้นออกมามันล้นออกมาอยู่ในบีกเกอร์ใช่ไหมถ้าเราอยากรู้ปริมาตรของมันเราจะทำอย่างไร
1: อ่
0: านค่าจากบีกเกอร์ได้เลยไหมปกติเราต้องใช้อะไรในการวัดปริมาตรที่มันเป็นแท่งๆที่เราเคยทำผ่านมาเรียกว่าอะไรนะกระบอกตวงเราต้องใช้กระบอกตวงในการวัดปริมาตรนะครับหาปริมาตรของน้ำที่ล้นออกมาโดยใช้กระบอกตวงซึ่งวันนี้เราต้องหาปริมาตรของน้ำที่มันล้นออกมาด้วยในตอนที่เราทำกิจกรรมนะครับคำถามต่อมาการอ่านค่าปริมาตรของของเหลวจะต้องทำอย่างไรหลังจากที่เราต้องการที่จะรู้ปริมาตรของน้ำใช่ไหมเราเทน้ำจากบีกเกอร์ใส่ในกระบอกตวงใช่ไหมครับเราจะอ่านค่าอย่างไรดีก้มอ่านตอนที่เราอ่านค่าอุณหภูมิจำได้ไหมครูแนะนำเราว่ายังไงก้มได้ไหม
4: แ
0: งนได้ไหมครับ
4: ไม่ได้
0: ต้องอยู่ในระดับสายตานะครับจะต้องอยู่ในระดับสายตาโดยนะครับอ่านค่าที่จุดต่ำสุดของส่วนโค้งเว้าของของเหลวเวลาที่นักเรียนเทน้ำหรือของเหลวใส่ในกระบอกตวงนะครับลักษณะของของเหลวมันจะมีความโค้งแบบนี้นะครับโค้งแบบนี้นะครับเพราะนั้นให้หนูอ่านที่โค้งล่างสุดนะครับของน้ำหรือของเหลวโอเคไหมต่อมาถ้าต้องการหาปริมาตรของวัตถุที่ไม่สามารถตวงได้นักเรียนจะหาปริมาตรอย่างไรปกติแล้วถ้าเป็นกล่องเราสามารถหาปริมาตรของมันได้ใช่ไหมกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมครับในวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นวัตถุที่ไม่สามารถหาปริมาตรแบบนั้นได้เราจะทำอย่างไรใช้เหมือนกับอะคิมีดีสได้ไหมจุ่มลงไปใช่ไหมครับแล้วน้ำที่มันล้นออกมามันก็จะได้ค่าของปริมาตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนำวัตถุนะครับไปแทนที่น้ำในถ้วยยูริก้าเราเติมน้ำในถ้วยยูริก้าจนน้ำมันไม่ล้นออกมาแล้วเราเอาวัตถุนั้นจุ่มลงไปโอเคไหมแล้วน้ำที่มันล้นออกมาเรานำน้ำนั้นไปหาปริมาตรโดยเทใส่ในกระบอกตวงแล้วอ่านค่าออกมานั่นเองนะครับวัตถุที่มีรูปทรงเรขาคณิตจะหาปริมาตรโดยใช้ถ้วยยูริก้าได้หรือไม่ เมื่อกี้ครูยกตัวอย่างกล่องที่เราสามารถคำนวณได้ใช่ไหมกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมครับแล้วถ้ามันเป็นกล่องแบบนั้นเราสามารถคำนวณได้เราใช้ช่วยยูเรกาหาได้ไหมหาได้ไหมหาได้เหมือนกันเราก็แค่จุ่มวัตถุนั้นลงไปใช่ไหมครับถูกต้องนะครับได้เพราะการหาปริมาตรของวัตถุโดยใช้ถ้วยยูริก้าจะใช้หลักการหาปริมาตรของน้ำที่ถูกวัตถุแทนที่ได้เช่นกันนะครับหลักการของการหาปริมาตรของสารโดยใช้ถ้วยยูริก้าเป็นอย่างไรคือการเอาวัตถุนั้นไปจุ่มลงก็คือเป็นการแทนที่ของใครแทนที่น้ำเองนะครับใช้หลักการแทนที่น้ำของแข็งโดยปริมาตรน้ำที่ถูกแทนที่หรือปริมาตรน้ำที่ล้นออกมาจากถ้วยยูริก้าเนี่ยจะเท่ากับปริมาตรของแข็งนั้นเพราะฉะนั้นวัตถุอะไรก็ตามที่เราไม่รู้ปริมาตรเราจะหาปริมาตรของมันโดยการที่เราเอาวัตถุนั้นไปจุ่มลงในถ้วยยูริก้าแล้วเราก็จะสามารถหาปริมาตรของมันได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ของมวลสารใน1หน่วยปริมาตรด้านทักษะกระบวนการนะครับนักเรียนจะต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างมวลของสารใน1หน่วยปริมาตรจุดประสงค์ต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นในการสืบสอหาความรู้ตามที่สงสัยค้นหาคำตอบหรือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเกี่ยวกับมวลต่อ1หน่วยปริมาตรของสารรวมทั้งนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการคำนวณความหนาแน่นของสารเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรียนเรื่องความหนาแน่นของสารเราจะต้องมีการคำนวณความหนาแน่นของสารด้วยเหมือนกันนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลเกี่ยวกับมวลต่อ1หน่วยปริมาตรของสารโดยใช้เครื่องมือวัดมวลและปริมาตรของสารได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งคำนึงถึงความแม่นยำของข้อมูลเพื่อนำไปใช้อธิบายความหนาแน่นของสารอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับเอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลาเราเข้าสู่กิจกรรมที่1กันเลยนะครับชื่อกิจกรรมว่าความหนาแน่นของสารนั่นเองนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมีคือใบกิจกรรมที่1ความหนาแน่นของสารและใบงานที่1ความหนาแน่นของสารนั่นเองนะครับอ่ะนักเรียนแจกใบงานแล้วก็ใบกิจกรรมให้กับเพื่อนๆได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารแล้วก็แจกให้นักเรียนได้เลยนะครับเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมเรามาทบทวนกิจกรรมกันก่อนนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรและสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะครับตอบไปพร้อมๆกันเลยเนาะเพื่อไม่เสียเวลาในการทำกิจกรรมนะครับคำถามแรกกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรตอบพร้อมกันได้เลยครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออธิบายความสัมพันธ์ของมวลของสารใน1หน่วยปริมาตรนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะแล้วก็เช็คไปพร้อมกันเลยนะครับสิ่งแรกที่ต้องมีคือเกลือแกงนะครับน้ำเชื่อมดินน้ำมันนะครับน้ำมันพืชซึ่งรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยเตรียมวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้นะครับในส่วนของเกลือแกงนะครับคุณครูปลายทางสามารถที่จะเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางโดยการที่นำเกลือแกงละลายในน้ำเพื่อให้ได้น้ำเกลือหรือสารละลายโซเดียมคลอไรด์มาได้เลยนะครับโดยใช้ปริมาตรทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับต่อมาวัสดุอุปกรณ์อะไรอีกถ้วยยูริก้ากระจกนาฬิกาบีกเกอร์กระบอกตวงและเครื่องชั่งดิจิทัลนะครับแล้วเราต้องทำกิจกรรมอย่างไรตั้งใจฟังไปพร้อมกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับ1ช่างมวลของสารแต่ละชนิดสารแต่ละชนิดเมื่อกี้มีสารทั้งหมด4ชนิดใช่ไหมมีเกลือแกงมีน้ำเชื่อมมีดินน้ำมันแล้วก็น้ำมันพืชนะครับช่างมวลของสารโดยใช้เครื่องช่างดิจิทัลนะครับแล้วก็หาปริมาตรของแข็งนะครับโดยใช้หลักการของอะคิมิดิสเลยก็คือการแทนที่น้ำนั่นเองนะครับแล้วก็อ่านค่าปริมาตรของเหลวโดยที่เทลงในกระบอกตวงนะครับ ต่อมาข้อที่2แสดงการคำนวณหามวลของ

0: สารแต่ละชนิดเมื่อมีปริมาตร1ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็บันทึกผลนะครับข้อที่3อธิบายความหมายของมวลของสารใน1หน่วยปริมาตรและตอบคำถามท้ายกิจกรรมซึ่งคำถามท้ายกิจกรรมมีกี่ข้อเอ่ยมีใครดูแล้วบ้างในใบงานที่1มีคำถามท้ายกิจกรรมกี่ข้อครับ
1: 5ข
0: ้อ5ข้อนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนักเรียนจะต้องสังเกตมวลและปริมาตรของสารนะครับโดยมวลเราจะได้มาจากการชั่งด้วยเครื่องชั่งดิจิทัลส่วนปริมาตรของสารได้มาจากการแทนที่น้ำนะครับนักเรียนต้องเก็บข้อมูลอย่างไรเก็บกี่ครั้งเพราะเหตุใดในการทดลองวิชาวิทยาศาสตร์เราควรจะทำการทดลองอย่างน้อยกี่ครั้งดีกี่ครั้งทำครั้งเดียวแล้วสรุปได้เลยดีไหมน่าเชื่อถือไหมครับไม่เราต้องทำอย่างน้อยกี่
1: คร
0: ั้
1: ง
0: 3ครั้งนะครับต้องทำอย่างน้อย3ครั้งเพื่อให้เกิดความแม่นยำของข้อมูลเพราะฉะนั้นวันนี้สารแต่ละชนิดนักเรียนจะต้องชั่งทั้งหมดกี่ครั้ง
1: 3
0: ครั้งแล้วบันทึกลงในใบงานที่1นะครับและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของใบงานที่เราจะต้องทำการบันทึกนะครับชนิดของสารชนิดแรกคือเกลือแกงนักเรียนจะต้องชั่งมวลของเกลือแกงแล้วก็อ่านค่านะครับทั้ง3ครั้งช่าง3ครั้งสารชนิดอื่นก็เช่นกันนะครับแล้วก็วัดปริมาตรของสารรวมถึงคำนวณหามวลของสารใน1ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็บันทึกลงในตารางนี้นะครับแล้วก็แสดงการคำนวณตัวอย่างการคำนวณให้ครูด้วยนะครับเอาล่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังตื่นเต้นมากเลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะครับ

0: ได้ 216.00 กรัมครั้งที่2ได้ 215.00 กรัมครั้งที่3ได้ 217.00 กรัมปริมาตรของสาร100ลูกบาศก์เซนติเมตรน้ำเชื่อมครั้งที่1ได้ 67.00 กรัมครั้งที่2ได้ 67.00 กรัมครั้งที่3ได้ 67.00 กรัมปริมาตรของสารได้50ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะดินน้ำมันครั้งที่1ได้ 38.40 กรัมครั้งที่2ได้ 38.20 กรัมครั้งที่3ได้ 38.40 กรัมปริมาตรของสาร20ลูกบาศก์เซนติเมตรน้ำมันพืชครั้งที่1ได้ 27.90 กรัมครั้งที่2ได้ 27.60 กรัมครั้งที่3ได้ 27.60 กรัมปริมาตรของสารได้30ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะ
1: ปรบมือให้กับกลุ่มที่6ครับนี่ก็คือตัวอย่างผลการทดลองเนาะของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับคนอื่นก็คงจะได้ผลการทดลองเช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะทีนี้นะครับเรามาดูกันต่อนะครับความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับปริมาตรของสารทั้ง4ชนิดเป็นอย่างไรพอบอกครูได้ไหมความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับปริมาตรของสารทั้ง4ชนิดเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าสารทั้ง4ชนิดนะครับจะมีมวลและก็ปริมาตรที่เป็นไงแตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับโดยสารที่มีมวลจากมากไปน้อยคือเกลือแกงน้ำเชื่อมดินน้ำมันและน้ำมันพืชตามลำดับนะครับส่วนสารที่มีปริมาตรจากมากไปน้อยก็คือเกลือแกงน้ำเชื่อมน้ำมันพืชและดินน้ำมันตามลำดับนั่นเองนะครับความสัมพันธ์ระหว่างมวลของสารใน1หน่วยปริมาตรเป็นอย่างไรนะครับความสัมพันธ์ระหว่างมวลของสารใน1หน่วยปริมาตรนะครับ

จะขึ้นอยู่กับชนิดของสารนั้นๆนะครับจากที่เราทำกิจกรรมผ่านมาจะเห็นว่าสารแต่ละชนิดนะครับจะมีความสัมพันธ์ระหว่างมวลของสารในหนึ่งหน่วยปริมาตรที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของสารนั้นนะครับซึ่งมันจะเป็นสมบัติเฉพาะนะครับของสารแต่ละชนิดนะครับซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องระหว่างมวลกับปริมาตรของสารนั้นนั่นเองนะครับและความหนาแน่นของสารทั้ง4ชนิดเป็นอย่างไรสารทั้ง4ชนิดเป็นสารคนละชนิดนักเรียนคิดว่าความหนาแน่นมันจะเท่ากันไหมเท่ากันไหมใครว่าเท่าบ้างใครว่าไม่เท่าจากที่เราทำกิจกรรมผ่านมาแล้วนักเรียนก็ได้ตอบครูมานะครับจะเห็นว่าความหนาแน่นนะครับของสารทั้ง4ชนิดนะครับเมื่อเราคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างมวลของสารใน1หน่วยปริมาตรของสารทั้ง4ชนิดจะมีค่าที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของสารนั้นๆนะครับทีนี้จากที่เพื่อนกลุ่มที่6ได้นำเสนอผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลนะครับการทำกิจกรรมของเพื่อนกลุ่มที่6แล้วดูว่าเพื่อนกลุ่มที่6เขาทำการคำนวณเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างเพียงแค่1ตัวอย่างเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเกลือแกงนะครับเราลองดูมวลของเกลือแกงในครั้งที่1นะครับ216กรัมนะครับซึ่งมีปริมาตรเท่ากับ100ลูกบาศก์เซนติเมตรเราจะสามารถคำนวณได้อย่างไรนะครับการคำนวณ นะครับตัวอย่างมวลของเกลือแกงเมื่อมีปริมาตร1ลูกบาศก์เซนติเมตรจากการทดลองครั้งที่1ที่ครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับวิธีทำนะครับมวลของเกลือแกงเมื่อมีปริมาตร1ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับมวลของเกลือแกงในหน่วยกรัมนะครับหารด้วยปริมาตรของเกลือแกงในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเราก็แทนค่าลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่ามวลของเกลือแกงเมื่อสักครู่ที่ครูวงกลมไว้ที่จะยกตัวอย่างคือเท่าไหร่นะ216กรัมนะครับนักเรียนก็แทนค่าลงไปส่วนปริมาตรของเกลือแกงเมื่อสักครู่เท่าไหร่นะเท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับนักเรียนก็ทำการคำนวณแล้วก็หารค่าตัวเลขออกมาก็จะได้มวลของเกลือแกงเมื่อมีปริมาตรเซนติเมตรเท่ากับ 2.16 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับในการทดลองครั้งอื่นๆนะครับที่นักเรียนบันทึกผลในตารางก็สามารถคำนวณได้ดังตัวอย่างนี้เช่นกันนะครับถ้านักเรียนทำกิจกรรมไม่ทันแล้วไม่สามารถคำนวณทันในชั่วโมงนี้นักเรียนสามารถที่จะคำนวณต่อหลังจากที่เราหมดชั่วโมงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอภิปรายนะครับเกี่ยวกับการคำนวณนักเรียนจะเห็นว่าความหนาแน่นของสารนะครับจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมวลของสารใน1หน่วยปริมาตรของสารนั้นซึ่งสามารถคำนวณหาได้จากความหนาแน่นของสารเท่ากับมวลในหน่วยกรัมหารด้วยปริมาตรในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรหรือนะครับความหนาแน่นของสารสามารถคำนวณได้จากมวลในหน่วยกิโลกรัมหารด้วยปริมาตรในหน่วยลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะครับโดยถ้าใช้มวลของสารในหน่วยกรัมปริมาตรของสารจะต้องอยู่ในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับอย่างเช่นทองคำมีความหนาแน่น 19.39 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับหมายความว่าทองคำมีมวล 19.39 กรัมใน1หน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองนะครับหรือถ้ามวลของสารในหน่วยกิโลกรัมนะครับปริมาตรของสารก็จะอยู่ในหน่วยของลูกบาศก์เมตรอย่างเช่นทองคำมีความหนาแน่น 19,390 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหมายความว่าทองคำมีมวล 19,390 กิโลกรัมใน1หน่วยลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะครับคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมแตกต่างกันไหมวันนี้เราได้เรียนเรื่องความหนาแน่นไปพอจะรู้คร่าวๆไปแล้วทีนี้ครูก็เลยอยากจะถามว่าความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์กับสารผสมมันจะเหมือนกันไหมขอดูมือหน่อยใครว่าน่าจะเหมือนกันยกมือขึ้นใครว่าน่าจะเหมือนกันใครว่าน่าจะแตกต่างกันหลายๆคนบอกว่าความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์กับสารผสมน่าจะแตกต่างกันนะครับ

0: โลกรัมหารด้วยปริมาตรของสารในหน่วยลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะครับต่อมานะครับถ้าใช้มวลของสารในหน่วยกรัมเน้นย้ำนักเรียนนะครับว่าถ้าใช้ในหน่วยกรัมก็ต้องใช้ปริมาตรในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ถ้านักเรียนใช้ในหน่วยมวลในหน่วยกิโลกรัมก็จะต้องใช้ปริมาตรในหน่วยลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปหลังจากที่ครูได้ถามนักเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เราจะมาศึกษากันในเรื่องของความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับว่ามันจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนก็ได้แสดงความคิดเห็นกับครูมาแล้วว่าเมื่อกี้นะครับว่ามันน่าจะแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันในครั้งถัดไปนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีก็1ใบกิจกรรมที่1ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมเป็นอย่างไรและ2ใบงานที่1ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมเป็นอย่างไรวันนี้ที่ทำกิจกรรมไปมีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีเก่งมากปรบมือให้กับตัวเองครับวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมอยากจะสอบถามไหมมีไหมเอ่ยไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้

0: มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
1: ได้ครับ
0: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ต้นวัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆสาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
2: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
3: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
3: มันน่าเกล
1: ียดจริ
3: งๆใช่
1: แย
3: ่
1: จ
3: ัง
1: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่

0: ให้ฟังหน่อยสิครับ
1: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได้
2: นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
1: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ต่อจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยล่ะทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
0: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
3: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
0: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
4: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
0: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
5: ขายของ
1: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
5: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระ ปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
4: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
0: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
6: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: พลังสลุมิติ
6: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกออนวงคำหารค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มที่สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องกันครับซึ่งแม้ว่าณขณะนี้พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชายังคงเปราะบางนะครับแต่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันว่ายังสามารถควบคุมได้และไทยยึดมั่นในเรื่องของถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ครับส่วนกรณีที่ภาพของนายกรัฐมนตรีของไทยมีการจับมือกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่ประเทศเวียดนามนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าเป็นการทักทายตามมารยาทไม่มีการหารือนอกรอบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีภาพจับมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก่อนการเข้าร่วมพิธีเปิดอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามว่าเป็นปกติของการประชุมผู้นำอาเซียนเมื่อเจอกันในห้องพักก่อนเข้าห้องประชุม

0: ก็เป็นการทักทายผู้นำประเทศต่างๆตามมารยาทและให้เกียรติในอธิปไตยของกันและกันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นและไม่มีการพูดคุยใดๆหรือว่านัดหารือใดๆนอกรอบและในรอบการหารือทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนและมีกระบวนการที่กำหนดไว้อยู่แล้วและในปัจจุบันนั้นยังถือว่าไม่ได้มีการดำเนินการเจรจาใดๆทั้ง JBC และ GBC ต่างก็หยุดไว้ก่อนเพราะว่าถือว่ายังมีความเห็นที่ต่างกัน
1: เรื่องการจับมือนะครับเวลานั่นที่เป็นการประชุมอาเซียนนะครับเป็นการประชุมผู้นำอาเซียนเพราะฉะนั้นเวลาผู้นำไปถึงสถานที่ประชุมถึงหอประชุมเขาก็จะมีห้องโฮลดิ้งรูมเขาเรียกว่าโฮลดิ้งรูมก็คือห้องที่ทุกคนไปรอพักเพื่อที่จะเดินขึ้นไปบนเวทีพร้อมกันใครมาถึงก่อนก็นั่งก่อนทุกคนที่เดินเข้ามาในความที่เขาเป็นผู้นำของประเทศต่างๆเราก็ต้องทักทายตามมารยาทที่ดีแล้วก็เป็นการให้เกียรติในไตของกันและกันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับ
2: มีการพูดคุยอะไรกันนอกรอบไหมครับ
1: ไม่มีครับไม่ถึงบอกไงว่าไม่เที่ยวนี้ไม่ได้มีการจะพูดคุยไม่ได้มีการนัดหารือทั้งในรอบทั้งนอกรอบใดๆทั้งสิ้น
3: คร
1: ับ
3: ชัดชัยบางชูดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่ายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เปราะบางไทยยังยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ที่ดำเนินการเอาไว้ซึ่งสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้และระดับท้องถิ่นก็ยังพอคุยกันได้แม้จะมีการโต้เถียงกันบ้างเล็กน้อยเพื่อประคับประคองให้เดินหน้าต่อไปส่วนท่าทีของนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้นายชัดชัยบอกว่าเข้าใจว่าต้องพูดในลักษณะนั้นส่วนจะเป็นการพูดเพื่อต้องการหาเสียงหรือไม่นั้นตอบได้ยากแต่ในส่วนของไทยมีแนวทางที่เหมาะสมเหมือนที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ประเมินติดตามท่าทีอย่างใกล้ชิดต่อไปพร้อมย้ำด้วยว่าถ้อยแถลงร่วมยังเป็นกรอบที่จะต้องเดินหน้าต่อไป
4: สถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังเปราะบางนะฮะก็ทางหลายฝ่ายก็คงฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาแล้วนะยังมีความเปราะบางอยู่แต่เราก็ยังยึดมั่นในข้อตกลง Joint Statement ที่ดำเนินการไว
5: ้มีอะไรที่น่ากังวลไหมครับการประเมินสถานการณ์ตอนนี้
4: ผมคิดว่ายังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ครับคือผมคิดว่าในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็ยังพอคุยกันได้เหมือนกับฝ่ายทหารเราก็ฝ่ายทางถึงแม้จะมีอะไรถกเถียงกันบ้างเล็กน้อยฮะโต้เถียงกันแต่โดยรวมยังพอคุยกันอยู่ครับก็ประคับประคองให้เดินหน้าไปได้ครับ
6: ที่ของสมเด็จ
4: ท่านเช่นอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอฮะรอนิดนึงว่าคือเข้าใจท่านแหละท่านก็ต้องพูดในโทนอย่างนั้นนะฮะแต่ของเราเดี๋ยวคงมีแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
0: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังส่งรถถังให้กัมพูชาจำนวน39คันว่าจีนและกัมพูชามีการฝึกร่วมกันมานานตั้งแต่ปี2016ซึ่งเป็นรถถังเก่าที่จีนได้รีโนเวทขึ้นมาใหม่และไทยก็ได้รับทราบมาว่าทางกัมพูชามียุทโธปกรณ์ใหม่ซึ่งนำมาใช้ในการป้องกันประเทศซึ่งหลังจากนี้ต้องติดตามว่ารถถังดังกล่าวนั้นกัมพูชาจะนำมาไว้ที่ไหนตอนนี้ทางการรับทราบข่าวมาว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนและขณะนี้เรามี Joint Statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาในพื้นที่ชายแดนด้วยโดยพลโทอดุลยังกล่าวบอกด้วยว่าการส่งมอบรถถังครั้งนี้เป็นดีลเก่าระหว่างจีนและกัมพูชาแต่ประเทศไทยไม่ประมาทที่ผ่านมาในสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินสายในลักษณะการทูตเชิงรุกกับทุกประเทศตั้งแต่ฝรั่งเศสเวียดนามและขณะนี้กำลังเดินทางไปญี่ปุ่นถือเป็นงานการทูตในการเชิงรุกนะครับที่ทำควบคู่ไปกับงานด้านความมั่นคงจึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าทั้งเรื่องของนโยบายและกองทัพมีการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยไทยได้ยึดมั่นการพูดคุยตาม Joint Statement
7: เราก็รับทราบว่าเขามียุทธปกรณ์ใหม่เข้ามาแต่เป็นยุทธปกรณ์ที่เขารีโนเวทหรือปรับปรุงใหม่แล้วก็นำมามอบให้ไว้ใช้ในการป้องกันประเทศนะครับ
5: ก็จะมีผลต่อการป้องกันในแดนของเรา
7: ก็ต้องดูว่าเขาเอามาที่ไหนนะครับเขามาที่ท่าเรือมาได้เข้ามาที่กัมพูชาแล้วในภาพของการข่าวเราก็รับทราบแต่ทราบว่าเขาไม่ได้เอามาที่ชายแดนนะครับว่าเรามีจอยสเตทเมนต์ในเรื่องของการ นำยุทธปกรณ์แล้วก็กำลังพลเข้ามาในพื้นที่ชายแดน
6: ครับมีการบอกหรือเปล่าครับว่าเป็นดิวเดิมก่อน
7: ดิวเดิมแต่เราไม่ได้ประมาทเราก็รู้ว่าเป็นดิวเดิมนะครับในการฝึกร่วมกันแล้วก็รับปากกันว่าจะนำยุทธปกรณ์บางส่วนก็เนี่ยคือที่69ดีนะครับ
5: การทำส
7: ัญญ
5: าการ
7: ทำ
5: ส
7: ั
5: ญญาน
7: ี้
5: ม
7: ัน
5: จะต้อง
7: การสัญญาเข้ามา
5: แย้งหรือว่าจะคุยกับทีมเนี่ย
7: เขาต้องดูว่าเขาเอามาแล้วเอามาในพื้นที่ชายแดนหรือเปล่านะครับ
6: เรื่องน
7: ี้อา
6: วุธอุปกรณ์อยากเพิ่มเติม
7: ก็จีนบอกว่าจะมีเรือแต่มันเรือยังไม่ได้มานะครับเรือแล้วก็มียุทโธปกรณ์เนี่ยที่เขารีโนเวทมาใหม่ท่านเดินสายเดินทางไปพบในลักษณะการทูตเชิงลุกกับทุกประเทศตั้งแต่ฝรั่งเศสเวียดนามตอนเนี้ยท่านไปญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเรื่องงานการทูตเชิงลุกที่ทำควบคู่กับความมั่นคงท่านขอให้มั่นใจได้นะครับผมก็มีหน้าที่เรื่องของงานนโยบายนะครับแล้วเพราะว่าจะไม่ได้มาให้ข่าวกับท่านบ่อยๆนะครับแต่เรื่องของความพร้อมท่านเชื่อเถอะว่ากองทัพกองกำลังหรือหน่วยในพื้นที่เนี่ยมีความพร้อมการยั่วยุมันมีอยู่แล้วนะครับก็เขาต้องการให้เราทำตามที่เราต้องการแต่เราก็ต้องทำตามเจตนารมณ์เดิมของเราในการพูดคุยเรื่องของ joint statement นะครับเราต้องยืนยันตามนี้เพราะในเรื่องเขาอยากให้พูดคุยกัน JBC ก็ดี GBC ก็ดีเนี่ยแต่เขายังไม่ทำตาม joint statement เนี่ยก็ยืนยันว่าแบบนี้เราได้เปรียบทุกเรื่อง
3: ส่วนกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลใช้ระบบ AI ประเมินผลงานเพิ่มเงินพิเศษสำหรับการสู้รบทหารที่ดูแลชายแดนไทยกัมพูชานะคะทางกองทัพบกเองก็ออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะเป็นแค่เครื่องมือวิเคราะห์ในขั้นต้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการชี้ขาดเพื่อความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทหารทุกนายค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุถึงกรณีที่ปรากฏข่าวในสังคมออนไลน์มีเนื้อหาที่คาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงโดยกล่าวถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโพสต์ดังกล่าวเนี่ยระบุนะคะว่ามีการใช้ระบบ AI ประเมินผลงานและให้น้ำหนักกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บจนก่อให้เกิดความเข้าใจข้อมูลไม่ครบถ้วนในหมู่ของกำลังพลกองทัพบกขอชี้แจงข้อเท็จจริงยืนยันบอกว่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบนั้นถือเป็นบำเหน็จความชอบพิเศษที่กระทรวงกลาโหมจะพิจารณามอบให้แก่กำลังพลที่มีพฤติการการสู้รบหรือได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบซึ่งก็มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนทั้งนี้ค่ะกรมกำลังพลทหารบกได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์พฤติกรรมและก็เหตุการณ์เท่านั้นไม่ใช่เป็นการปล่อยให้ระบบ AI เป็นผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์
0: ลงใต้ไปดูสถานการณ์ชายแดนทางภาคใต้กันบ้างนะครับจังหวัดยะลาก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่คุ้มครองครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอรามันครับโดยเป็นการเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวานนี้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการคุ้มครองครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายส่งผลให้ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขั้นสูงสุดโดยเน้นย้ำให้ด่านตรวจและจุดตรวจหลักนะครับในการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยและวัตถุแปลกปลอมอย่างละเอียดหลังมีรายงานข่าวครับจากในงานความมั่นคงว่าพบความเคลื่อนไหวของแกนนำระดับสั่งการเดินทางเข้าพบปากกับกลุ่มก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอบันังสตาและอำเภอทานโตโดยมีการสั่งการให้เร่งรัดปฏิบัติการทางทหารต่อเจ้าหน้าที่รัฐนอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มปฏิบัติการในพื้นที่บ้านจาร์แปะตำบลทานโตและบ้านบัวทองตำบลบ้านแหร่คาดว่าเป็นการเตรียมการเพื่อลงมือก่อเหตุในเร็ววันนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว
3: ่วนความคืบหน้ากรณีที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะคะขี่รถจักรยานยนต์ไปชนกับหมอต้นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดค่ะตำรวจสั่งเพิ่มข้อหาหนักรวมเป็น11ข้อหาพร้อมกับยื่นถอนประกันตัวส่งเข้าเรือนจำในทันทีค่ะที่สถานีตำรวจภูธรเกาะพะงันพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะคะได้เชิญนายวิลค็อกซ์ผู้ต้องหาชาว

0: กฤษวัย51ปีมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก4ข้อหาทำให้ตอนนี้ค่ะถูกดำเนินคดีรวมทั้งสิ้นถึง11ข้อหาโดยตำรวจนะคะได้ปรับข้อหาหลักในให้หนักขึ้นเป็นขับรถโดยประมาทและขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายรวมถึงในข้อหาเสพยาเสพติดประเภท1โคเคนและชนแล้วหนีล่าสุดนะคะศาลจังหวัดเกาะสมุยสั่งเพิกถอนการประกันตัวและส่งตัวเข้าเรือนจำในทันที
1: สำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวกับเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะพังงันท้องศาลาโดยผู้ต้องหาขับขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์หรือว่าหมอต้นอาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตโรงพยาบาลรามาธิบดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตระหว่างการรักษาตัวเมื่อวันที่7มิถุนายน2569ในเวลาต่อมา
0: ซึ่งคดีนี้นะคะก็นำมาสู่การขยายผลจับกุมคดีธุรกิจนอมินีหลังตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหานั้นเปิดบริษัททำธุรกิจเรือนำเที่ยวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตมีคนไทยถือหุ้นบังหน้า 51% ซึ่งคนไทยคนดังกล่าวก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเพียงคนขับเรือรับจ้างที่ถูกหลอกเอาเอกสารไปใช้และไม่เคยร่วมลงทุนจริงจากการสอบสวนเส้นทางทางการเงินก็พบว่าบริษัทอมีนาการบัญชีพังงันจำกัดซึ่งเป็นเครือข่ายรับทำบัญชีนอมินีรายใหญ่ที่เพิ่งถูกตำรวจบุกทลายไปก่อนหน้านี้เป็นผู้วางแผนตั้งนอมินีมังหน้าให้ตำรวจจึงแจ้งข้อหาในคดีนอมินีเพิ่มไปอีก4ข้อกล่าวหาซึ่งในชั้นสอบสวนกับผู้ต้องหาชาวอังกฤษรายนี้ยอมจำนนต่อหลักฐานและให้การรับสารภาพในทุกข้อกล่าวหาโดยตำรวจจะมีการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป
1: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดก็ประกาศปิด5เส้นทางศึกษาธรรมชาติชั่วคราวเพื่อทบทวนมาตรการความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวพลัดหลงและเสียชีวิตบริเวณเขา7ยอดจังหวัดตรังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดประกาศปิดเส้นทางการศึกษาธรรมชาติทั้ง5เส้นทางในพื้นที่จังหวัดพัทลุงตรังและสงขลาเป็นการชั่วคราวนะครับตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อทบทวนและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวพลัดหลงและเสียชีวิตบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดสำหรับเส้นทางที่ประกาศปิดประกอบด้วยเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาล้อนลานหินไออุ่นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาล้อนนมสาวเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาหลักและเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติบ้านตระพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของไกด์นำเที่ยวและผู้ประกอบการให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันรวมถึงการเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและหลังอาศัยของสัตว์ป่าได้ฟื้นตัวลดผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวก่อนพิจารณาเปิดเส้นทางอีกครั้งในระยะต่อไป
0: ตำรวจสอบสวนกลางผู้ต้องหาคดีช่อโกงค่ะหลังจากที่หลอกให้ลงทุนทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สมัครงานแล้วก็มีการเชิดเงินหนีไปตำรวจก็จะเร่งขยายผลนะคะเพื่อหาผู้ร่วมขบวนการและก็เส้นทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกันค่ะก็เป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะกองกำกับการ4กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเข้าจับกุมนายสุริยาอายุ27ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วก็นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เขตจตุจักรกรุงเทพคดีนี้ค่ะสืบเนื่องจากผู้เสียหายรายหนึ่งสมัครงานออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ถูกชักชวนให้โอนเงินลงทุนในช่วงแรกค่ะก็มีการโอนผลตอบแทนคืนเงินจริงก่อนที่จะโน้มน้าวให้เพิ่มวงเงินลงทุนมากขึ้นผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อนะคะโอนเงินรวมกว่า 64,000 บาทก่อนที่จะพบว่าไม่สามารถที่จะถอนเงินคืนได้ตำรวจสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปพักในพื้นที่ภาคใต้ค่ะแล้วก็กำลังเดินทางเข้ากรุงเทพจึงติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุดผู้ต้องหาก็ให้การเบื้องต้นนะคะว่าเคยเป็นพ่อค้าอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีและเคยเปิดบัญชีธนาคารให้บุคคลสัญชาติกัมพูชาที่รู้จักกันโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าบัญชีเนี่ยถูกนำไปใช้กระทำความผิดแต่ว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ต้องหารายนี้มีคดีลักษณะเดียวกันอีกหลายคดีตำรวจจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์ต่อไป

0: รัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุม FBI NAA ครั้งที่26อย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับบริหารและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกว่า150นายจาก26ประเทศทั่วโลกรวมถึงรองผู้อำนวยการร่วม FBI และเอกอัครราชทูตสหรัฐเข้าร่วมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงการรวมพลังปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลขยายฐานความผิดและหลบเลี่ยงการตรวจจับโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างความเสียหายวงกว้างและทำลายความเชื่อมั่นประชาชนซึ่งทุกประเทศจำเป็นต้องผนึกกำลังและเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและยกระดับการทำงานร่วมกันเพื่อทลายเครือข่ายข้ามชาติการประชุมครั้งนี้เป็นการฉลองครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ FBI NAA โดยไทยเคยเป็นเจ้าภาพประเทศแรกเมื่อปี2529นะพัทยาและการกลับมาเป็นเจ้าภาพครั้งที่3ในปีนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจสูงสุดจากประชาคมโลกที่มีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลกันค่ะ

0: ี้พาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเดิมประชุมในทุกวันอังคารนะคะแต่ว่าเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนเนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางส่วนนั้นติดภารกิจเดินทางเยือนเวียดนามค่ะโดยยังคงมีวาระที่น่าสนใจในหลายประเด็นทีเดียวนะคะไปติดตามมาพร้อมกันกับคุณภัทราพรมะละโสรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณภัทราพรคะเชิญค่ะ
1: นอกจากความร่วมมือเรื่องการค้าการลงทุนกับต่างประเทศแล้วนะวันนี้ค่ะกนช.ค่ะก็ยังเสนอมาตรการรับมือกับฤดูฝนประจำปี2569เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงทั้งปัญหาเรื่องของน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วงค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยมีวาระที่น่าสนใจในหลายเรื่องค่ะอาทิกระทรวงพาณิชย์เสนอขอความเห็นชอบพิธีสารยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านระหว่างอาเซียนกับจีนและเสนอการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและภูฏานส่วนคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือกับฤดูฝนปี2569ด้วยค่ะขณะที่การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความโปร่งใสความคุ้มค่าในโครงการไทย AI Passport นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่าในวันที่11มิถุนายนนี้กระทรวงดิจิทัลค่ะจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเพราะอยากรับฟังจากทุกฝ่ายเพื่อให้ถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าพร้อมมั่นใจในกระบวนการนั้นถูกต้องและเดินหน้าต่อไม่หวั่นว่าจะฉุดความนิยมของรัฐบาลค่ะ
2: การเปิดการรับฟังความคิดเห็นในวันพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆก็เจตนาคืออยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มีความสนใจความใส่ใจและอยากทำให้โครงการนี้เนี่ยถึงมือประชาชนในแบบที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดตอนนี้ถามว่ามีความคาดหวังยังไงไหมเรามีสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วที่เราอยากที่จะปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าแต่อยากรอรับฟังก่อนแต่ก็มีความรู้สึกเสียดายเล็กน้อยครับเพราะว่า

0: ตลอดเวลาที่ผ่านมาใน 2-3 วันที่ผ่านมาก็เห็นว่ามีกระบวนการที่ทำให้หลายท่านที่อยากมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยรู้สึกไม่กล้าหรือกังวลหรือเปล่าทั้งนั้นที่จริงเนี่ยทุกเสียงเนี่ยก็ควรจะเป็นเสียงที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับแล้วก็แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับผมเชื่อว่าจะมีหลายท่านมาแสดงความคิดเห็นเราก็จะรอรับฟังแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีครับอันนี้เท่าที่ผมได้ศึกษาและปรึกษากับทางปลัดมานะครับในเชิงของสิ่งที่ทำได้เนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบ QR เดิมแต่เราสามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อไปเจรจากับทางคู่สัญญาได้
1: ประเด็นที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าทีมรัฐมนตรีคนนอกของพรรคภูมิใจไทยถูกลอยแพเรื่องนี้ต้องตั้งทีมสื่อสารมาช่วยชี้แจงหรือไม่เรื่องนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนั้นมีเยอะเช่นเดียวกับข้อเท็จจริงดังนั้นเวลาที่อธิบายนั้นมันมีขั้นตอนแต่จะมีคนหยิบประเด็นมาก็ต้องอธิบายผ่านโฆษกรัฐบาลโฆษกพรรคและโฆษกของกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไม่ท้อใจแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ต้องปรับปรุงเน้นในเรื่องของการสื่อสารให้คนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ในเรื่องของข้อมูลการสื่อสารเนี่ยแน่นอนอะ

0: ื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าหรอกค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย

0: รัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
1: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
0: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
0: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: 边ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชนุดหรือว่าครูตูนนะคะในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูตูนก็มีเนื้อหาความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะนะคะในสารทัศนศิลป์มาฝากเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเรื่องที่ครูตูนนำมาฝากในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของออกแบบสื่อสารงานศิลป์นั่นเองค่ะถ้าให้เด็กๆลองเดาลูกชื่อเรื่องว่าออกแบบสื่อสารงานศิลป์เด็กๆคิดจะเกี่ยวข้องกับอะไรใครตอบได้บ้างเด็กๆปลายทางนะคะร่วมกันตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆต้นทางคนไหนตอบได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรมีไหมลูกยกมือได้เลยผิดไม่เป็นไรเราช่วยกันแสดงความคิดเห็น
2: การออกแบบงานศิลปะครับ
1: การออกแบบงานศิลปะเก่งมากนะคะซึ่งการออกแบบสื่อสารงานศิลป์แน่นอนใช่ไหมลูกคำแรกเลยคือเรื่องของการออกแบบนอกจากนี้ยังต้องสื่อสารเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ได้ด้วยนะคะซึ่งเนื้อหาเรื่องราวในวันนี้ลูกก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเรื่องราวเรามาทราบวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะสำหรับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะด้านแรกนะคะในด้านของความรู้นะคะอย่างแรกนะคะหลังจากที่เด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะได้เรียนรู้ในวันนี้จบแล้วนะคะเด็กๆจะมีความรู้นะคะเกี่ยวกับหลักการออกแบบเบื้องต้นนั่นเองนะคะนอกจากนั้นยังสามารถนำความรู้นะคะไปใช้ในการออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์และก็งานกราฟิกได้นั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์ด้านทักษะกระบวนการนะคะเด็กๆจะสามารถนำรูปแบบทัศนศิลป์ของภูมิภาคต่างๆนะคะมาสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้ทักษะการฉลุกระดาษได้อย่างถูกต้องเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยใช่ไหมลูกในสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูปันก็ให้เด็กๆได้ทำตัวชิ้นงานฉลุกระดาษเช่นเดียวกันใช่ไหมลูกในสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นตัวชิ้นงานนะคะตัวเดิมอยู่นะคะเดี๋ยวจะดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรเพิ่มเติมกันบ้างเนาะสำหรับด้านที่3ในด้านของคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะเด็กๆจะเห็นถึงความสำคัญนะคะแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปะในแต่ละภาคของไทยนั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นะคะมีอยู่3ด้านด้วยกันไม่ยากเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทำได้อย่างแน่นอนค่ะแต่ก่อนเข้าเนื้อหาครูตูนมีกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะร่วมกันทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันนะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันคืออะไรเดี๋ยวครูตูนจะมีภาพเป็นสัญลักษณ์2ภาพมาให้เด็กๆร่วมกันสังเกตแล้วก็ตอบครูตูนพร้อมกันว่าเด็กๆคิดว่าสัญลักษณ์ทั้ง2ภาพนี้เป็นสัญลักษณ์ของอะไรและคิดว่าอยู่ที่ไหนนะคะเด็กๆปลายทางนะคะร่วมกันสังเกตสัญลักษณ์ที่ครูนำมาให้ชมนะคะทั้ง2ภาพแล้วก็ตอบคำถามกับครูปลายทางได้เลยนะคะเด็กๆช่วยกันสังเกตเลยลูกลองช่วยกันดูซิในกลุ่มว่าคิดว่าเป็นสัญลักษณ์ของอะไรเป็นสัญลักษณ์แทนอะไรและคิดว่าสัญลักษณ์เนี้ยจะพบเจอได้ที่ไหนอยู่ที่ไหนมีเมื่อกี้มีคนแว่วๆมาและเหมือนจะมีคนรู้และว่าเกี่ยวกับอะไรกลุ่มไหนอยากตอบยกมือให้กลุ่มที่4ใช่ไหมลูกกลุ่มที่4กลุ่มที่4ลองตอบครูตูนหน่อยว่าเด็กๆคิดว่าสัญลักษณ์ทั้ง2ภาพนี้เป็นสัญลักษณ์ของอะไรลูก
3: สัญลักษณ์ของผู้ชายกับผู้หญิงค่ะ
1: แทนเพศชายกับเพศหญิงใช่ไหมลูกถูกต้องไหมมีใครคิดต่างจากนี้ไหมลูกใครคิดเหมือนเพื่อนเลยเป็นสัญลักษณ์แทนเพศชายกับเพศหญิงยกมือหลายคนใช่ไหมลูกในสัญลักษณ์ทั้ง2ภาพนี้ถูกต้องเลยลูกเหมือนที่เพื่อนบอกเลยแทนสัญลักษณ์ของเพศชายแล้วก็เพศหญิงนั่นเองแล้วฝั่งไหนเป็นเพศชายฝั่งไหนเป็นเพศหญิง
4: เพศชายฝ
1: ั่
4: ง
1: ซ้ายเพศชายเป็นฝั่งซ้ายเพศหญิงเป็นฝั่งขวาใช่ไหมลูกถ้าเปลี่ยนมาเป็นภาพนี้ถูกต้องเลยใช่ไหมเด็กๆจะเห็นว่ามีตัวอักษรเป็นตัว M กับตัว W ใช่ไหมแทนนะคะสัญลักษณ์ของเพศชายกับเพศหญิงแล้วอีกหนึ่งคำถามใครจะตอบได้ว่าสัญลักษณ์แบ่งเพศชายกับแบบเนี้ยส่วนใหญ่เราจะเจอที่ไหนบ้าง
4: ห้องน้ำ
1: เจอที่ห้องน้ำใช่ไหมลูกถูกต้องเลยนะคะสัญลักษณ์นี้นะคะแทน สัญลักษณ์ของเพศชายเพศหญิงที่อยู่บริเวณห้องน้ำใช่ไหมลูกเวลาที่เราไปเข้าห้องน้ำเป็นไงเพศชายกับเพศหญิงเข้าพร้อมกันไหมไม่ใช่ไหมต้องแยกฝั่งใช่ไหมลูกก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่บอกแทนได้ชัดเจนว่าเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงถ้าสังเกตดีๆเด็กๆคิดว่าไอ้สัญลักษณ์อันนี้มันเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ไหมลูก
5: เก
1: ี่ยวยังไงล่ะใช้การออกแบบเข้ามาช่วยในการสื่อสารความหมายใช่ไหมลูกซึ่งวันนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าการออกแบบสื่อสารในงานทัศนศิลป์เป็นอย่างไรนะคะก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับการออกแบบสัญลักษณ์หรือว่าโลโก้แบบนี้อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ทฤษฎีนะคะของการออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์แล้วก็งานกราฟิกไปพร้อมๆกันพร้อมยังพร้อมยังถ้าใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงยืดหลังขึ้นเด็กๆปลายทางด้วยนะคะร่วมกันเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กๆต้นทางได้เลยนะคะสำหรับการออกแบบลูกถามก่อนใครตอบได้บ้างว่าการออกแบบคืออะไรมีใครตอบได้ว่าการออกแบบคืออะไรเดาก็ได้ลูกไม่เป็นไรวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตอบผิดก็ได้กลุ่มที่3นักเรียนคิดว่าการออกแบบคืออะไรลูก
3: การสร้างสรรค์ผลงานค
1: ่
3: ะ
1: การสร้างสรรค์ผลงานนะมีใครคิดต่างจากนี้ไหมลูกแสดงความคิดเห็นได้เลยนะยกมือตอบได้เลยผิดถูกไม่ว่าการวันนี้เรามาร่วมแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพื่อนๆปลายทางจะได้รู้คำตอบของเราไปด้วยนะคะมีไหมลูกใครมีใครคิดต่างจากนี้อ่ะกลุ่มสองกลุ่มสอง
6: ทำให้ผลงานดูน่าสนใจค่ะ
1: ทำให้ผลงานดูน่าสนใจมีอีกไหมมีใครอยากแสดงความคิดเห็นอีกไหมลูกกลุ่มสุดท้ายใช่ไหมกลุ่มที่6
7: การวางแผนในการสร้างผลงานศิลปะค่ะ
1: เป็นหลักการขั้นตอนมากการวางแผนในการทำงานศิลปะจริงๆไม่มีผิดเลยทุกอย่างที่เราตอบมาถูกเกือบทั้งหมดเลยลูกซึ่งความหมายของการออกแบบจริงๆนะคะมันก็คือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาหรือการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมานะคะหรือว่าจะเป็นการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วจากเดิมให้เป็นไงดีขึ้นน่าสนใจขึ้นนั่นเองนะคะคือจะต้องเกิดเป็นตัวผลงานหรือชิ้นงานนะคะชิ้นใหม่ขึ้นมานะคะจากการสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่หรือว่าการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงนั่นเองดูสไลด์ถัดไปถ้าเป็นสไลด์นี้เด็กๆจะเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมลูกการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เวลาเราสร้างสรรค์อะไรสักหนึ่งอย่างมันก็จะเกิดขึ้นเป็นอะไรเป็นตัวผลงานใช่ไหมเป็นผลงานชิ้นใหม่ขึ้นมาแต่นอกจากนี้ถ้าเราไม่ได้สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเลยเราใช้วิธีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากสิ่งของสิ่งเดิมแหละที่เรามีอยู่แล้วมาทำให้มันเป็นไงดีขึ้นตอบโจทย์ความต้องการของเรามากขึ้นก็จะเกิดเป็นผลงานชิ้นใหม่ขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมลูกเป็นผลงานสิ่งใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งตัวผลงานที่เกิดจากการออกแบบก็เป็นได้ทั้ง3ลักษณะเลยลักษณะแรกเป็นลักษณะของวัตถุผลงานที่เป็นลักษณะของวัตถุใครบอกได้ว่าเป็นยังไงวัตถุวัตถุคืออะไรวัตถุคือสิ่งของใช่ไหมลูกสามารถจับต้องได้อย่างเช่นไม้โต๊ะเก้าอี้นาฬิกาใช่ไหมทุกอย่างที่เราจับต้องได้เป็นวัตถุสิ่งของทั้งหมดตัวผลงานที่เกิดจากการออกแบบอาจจะเป็นวัตถุเหล่านี้ก็ได้เด็กๆคิดว่าโต๊ะที่เรานั่งอยู่ผ่านการออกแบบมาผ่านการออกแบบคิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นมาใช่ไหมก่อนจะเป็นตัวผลงานที่เป็นโต๊ะมาให้เรานั่งเป็นเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่ในตอนนี้ใช่ไหมลูกนอกจากในรูปแบบลักษณะของวัตถุแล้วนะคะก็ยังรวมไปถึงผลงานที่เป็นลักษณะของระบบระบบก็คือขั้นตอนใช่ไหมลูกขั้นตอนระบบการคิดต่างๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัววัตถุที่มันสามารถจับต้องได้อย่างเดียวใช่ไหมลูกเป็นกระบวนการก็ได้เป็นระบบต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นผลงานที่เกิดจากการออกแบบได้เช่นเดียวกันนะคะและลักษณะสุดท้ายของผลงานที่เกิดจากการออกแบบนั่นก็คือลักษณะของแนวคิดถ้าเกิดว่าวัตถุเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้แนวคิดเป็นรูปธรรมไหมเนี่ยเป็นไหมไม่เป็นใช่ไหมจับต้องได้ไหมแนวคิดไม่ได้มีเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาถูกแต่เป็นแค่แนวคิดเป็นแนวความคิดเฉยๆก็ถือว่าเป็นผลงานที่เกิดจากการออกแบบได้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือความหมายของการออกแบบสรุปง่ายๆอีกรอบหนึ่งการออกแบบคืออะไร การสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาก็ได้หรือนำเอาผลงานชิ้นเดิมสิ่งที่มีอยู่แล้วเดิมๆนะคะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นหรือว่าน่าสนใจมากขึ้นก็ได้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าการออกแบบมันมีการออกแบบเกี่ยวกับอะไรบ้างการออกแบบอย่างแรกเด็กๆจะเห็นว่ามันจะมีทั้งการออกแบบรูปภาพใช่ไหมการออกแบบสัญลักษณ์การออกแบบกราฟิกในใครมีใครที่รู้จักทั้ง3อย่างนี้บ้างยกมือได้เลยยกมือได้เลยเด็กปลายทางร่วมกันยกมือตอบถามครูปลายทางได้เลยนะคะส่วนใหญ่ใช่ไหมลูกส่วนใหญ่รู้จักทั้ง3อย่างเลยรูปภาพเชื่อว่าเด็กๆต้องรู้จักกันอยู่แล้วไหนใครไม่เคยวาดรูปเลยในชีวิตนี้มีไหมไม่น่ามีใช่ไหมอย่างน้อยๆเรียนกับครูปันไปแล้ว2คาบต้องได้วาดรูปแน่นอนใช่เปล่าการออกแบบรูปภาพเรามาดูอย่างแรกกันก่อนการออกแบบรูปภาพดูก่อนจะวาดภาพเด็กๆคิดก่อนไหม
5: ค
1: ิ
5: ด
1: ก่อนจะร่างเลยก่อนจะเอาดินสอร่างลงไปในกระดาษต้องทำอะไรก่อน
5: ค
1: ิ
5: ด
1: เราคิดก่อนต้องออกแบบก่อนแล้วใช่ไหมลูกว่าเราจะวาดภาพนั้นเป็นภาพอะไรสื่อสารเรื่องอะไรด้วยใช่ไหมลูกซึ่งการออกแบบรูปภาพลูกก็สามารถออกแบบได้จากการใช้จุดเส้นหรือว่าใช้ทัศนคติอื่นๆได้ไหม
5: ได
1: ้ใช้ทัศนคติอื่นๆด้วยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสีรูปร่างรูปทรงก็นำเอามาออกแบบเป็นรูปภาพได้เช่นเดียวกันแต่วันนี้ครูตูนเอาตัวอย่างมาให้ดูในเรื่องของจุดกับเส้นนั่นเองนะคะสำหรับการออกแบบรูปภาพโดยใช้จุดดูภาพฝั่งนี้เด็กๆจะเห็นว่าภาพนี้เป็นภาพของสวนสาธารณะใช่ไหมลูกมีคนเยอะแยะมากมายเลยแต่ใครรู้บ้างว่าในภาพนี้เขาสร้างสรรค์ด้วยวิธีอะไรเขาใช้จุดในการสร้างสรรค์เนี่ยจุดค่อยๆจุดไปทีละจุดนานไหมคิดว่านานไหมกว่าจะเสร็จนานต้องใช้ความอดทนแล้วก็พยายามมากใช่ไหมลูกเด็กๆก็จะเห็นว่าจุดก็สามารถนำมาเป็นไงออกแบบให้เป็นรูปภาพต่างๆได้ใช่ไหมคะต่อมาภาพฝั่งนี้ก็เป็นภาพที่ถูกออกแบบโดยการใช้อะไรใช้อะไรลูกใช้เส้นให้เด็กสังเกตจะมีการใช้เส้นในลักษณะต่างๆมากมายเลยซึ่งเส้นนะคะก็สามารถนำมาออกแบบเป็นรูปภาพได้เช่นเดียวกันเส้นสำคัญเป็นทัศนคติสำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งสามารถสื่อสารความหมายเรื่องราวได้ด้วยใช่ไหมสมมติว่าเนื้อหาที่เราต้องการจะสื่อสารในภาพรูปภาพที่เราจะวาดลงไปใช่ไหมลูกเราสามารถใช้เส้นสื่อสารความหมายก็ได้นะคะคุณตูนมีภาพมาให้เด็กร่วมกันสังเกตอีกแล้วทั้งให้เด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยให้ช่วยกันสังเกตแล้วลองตอบคุณตูนหน่อยว่าในภาพนี้เด็กๆคิดว่าเขาใช้ทัศนคติใดในการออกแบบรูปภาพมีคนอยากตอบแล้วกลุ่ม2
2: การร่างและแรงเงาครับ
1: การร่างและแรงเงาเกือบถูกถือว่ามีการแรงเงาเช่นเดียวกันนะลูกแต่ถ้าเด็กๆมองดีๆภาพนี้ลูกถูกสร้างสรรค์ออกแบบโดยการใช้จุดนั่นเองค่ะใช้ปากกาเห็นไหมปากกาในการจุดเป็นจุดเล็กๆเนี่ยจนเกิดมาเป็นภาพเป็นภาพสำเร็จเป็นภาพนี้คิดว่าใช้เวลานานไหม
8: นาน
1: แน่นอนอยากทำไหมภาพจากจุดนี่ท้อเลยพอเห็นจุดปุ๊บเด็กๆท้อเลยใส่หัวเลยเดี๋ยวไปบอกครูปันดีกว่ากระซิบครูปันว่าเดี๋ยวครั้งหน้าให้เด็กทำงานจุดดีไหมปุ้นบอกว่าโอ้เครียดแล้วคาบนี้ไม่อยากเรียนแล้วศิลปะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างลูกการออกแบบรูปภาพมาโดยการใช้จุดนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถนำเอาทัศนคติอื่นๆนะคะมาใช้ในการออกแบบรูปภาพก็ได้เช่นเดียวกันนะลูกอันนี้อีกตัวอย่างนึงนะคะรู้จักงานประเภทนี้ไหมใครรู้จักบ้างใครรู้จักบ้างงานประเภทนี้เรียกว่างานดูเดิลอาร์ตงานดูเดิลอาร์ตคือการใช้ลายเส้นใช่ไหมลูกลากต่อกันแบบที่ไม่มีจุดสิ้นสุดลากต่อกันไปเรื่อยๆทัศนคติหลักที่นำมาใช้ในการออกแบบก็จะเป็นการใช้อะไรใช้เส้นนั่นเองนะคะก็สามารถสร้างสรรค์เป็นผลงานที่สวยงามเป็นรูปภาพที่สวยงามได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาเรามาดูการออกแบบสัญลักษณ์กันบ้างอันนี้เริ่มสำคัญแล้วนะตั้งใจฟังให้ดีเนื้อหาอาจจะเยอะหน่อยอาจจะดูน่าเบื่อนิดนึงแต่เชื่อว่าเด็กๆตั้งใจต้องเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอนลูกสำหรับ การออกแบบสัญลักษณ์เมื่อต้นคาบเมื่อกี้ต้นคาบคุณดุลให้สังเกตสัญลักษณ์ไป2ภาพใช่ไหมสัญลักษณ์ของเพศชายกับเพศหญิงการออกแบบสัญลักษณ์เหมือนกันเลยการออกแบบสัญลักษณ์เพศชายเพศหญิงแสดงว่าถ้าจะออกแบบสัญลักษณ์จะต้องสื่อสารความหมายได้ใช่ไหมลูกจะต้องมีความหมายว่าสัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรสื่อสารถึงเรื่องอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูการออกแบบสัญลักษณ์กันสัญลักษณ์คืออะไรยังไม่ให้ตอบเดี๋ยวจะให้ร่วมกันสังเกตสัญลักษณ์ต่อไปนี้ก่อนแล้วก็ลองตอบคำถามว่าคือสัญลักษณ์อะไรบ้างสัญลักษณ์แรกเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางต้องเคยเห็นอย่างแน่นอนอยู่พบเจออยู่ที่เครื่องใช้ไฟฟ้ามากที่สุดใครตอบได้ปุ่มอะไรนะปุ่มเปิดปิดใช่ไหมลูกสัญลักษณ์เปิดปิดแล้วใครตอบได้บ้างว่าสัญลักษณ์เปิดปิดมันเกิดจากอะไรรวมกันนี่แอบมีใบ้โดยภาพด้านหน้าL บวก O ยังไม่ใช่ใกล้เคียงใกล้เคียง1กับ0นั่นเอง1กับ0ที่เป็น1กับ0เพราะว่าในฐานเลขคณิตลูกเลข1หมายถึงการเริ่มต้นและเลข0หมายถึงการสิ้นสุดนั่นเองพอเอามารวมกันมันเลยเป็นสัญลักษณ์ที่แทนการเปิดปิดใช่ไหมเวลาเปิดก็เหมือนการเริ่มต้นเวลาปิดก็เหมือนการสิ้นสุดลงนั่นเองลูกอันนี้เลยเป็นสัญลักษณ์ของ

0: ครื่องหมายเปิดปิดนั่นเองนะคะอ่ะยังไม่หมดสัญลักษณ์นี้เชื่อว่าทุกคนตอบได้เด็กๆปลายทางก็น่าจะตอบได้สัญลักษณ์อะไรนะ
1: อ
0: ันตรายถ้าเจอแบบนี้เข้าใกล้ได้ไหมเนี่ย
2: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมลูกอ่ะเป็นสัญลักษณ์อันตรายก็จะมีรูปภาพที่ชัดเจนเลยใช่ไหมลูกเป็นรูปภาพของโครงกระดูกใช่ไหมชัดเจนเลยมองแล้วรู้ได้เลยมองแป๊บเดียวรู้เลยว่าตรงนี้ห้ามเข้าใกล้แน่นอนเพราะว่าอันตรายใช่ไหมลูกอ่ะต่อมาสัญลักษณ์นี้เชื่อว่าทุกคนเคยใช้ทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยสัญลักษณ์อะไรเนี่ย
1: โอเค
0: โอเคเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ตอบตกลงใช่ไหมลูกแทนความหมายว่าโอเคเราตกลงนะเวลาเราสื่อสารกับเพื่อนบางทีเบื่อมากไม่อยากพูดและโอเคฉันตกลงไม่อยากพูดและเราแค่ชูมือขึ้นมาเพื่อนรู้ไหมเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมลูกว่าเป็นโอเคเป็นสัญลักษณ์แทนเหมือนกันอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งเครื่องหมายข้างๆกันสัญลักษณ์นี้เจอได้ที่ไหนลูกร้านตัดผมร้านเสริมสวยใช่ไหมลูกร้านตัดผมหรือร้านเสริมสวยก็ได้ซึ่งสัญลักษณ์นี้ถ้าสังเกตเด็กๆจะรู้ได้ไงว่าร้านตัดผมเปิดมันจะเกิดการหมุนแล้วก็มีไฟเปิดไฟใช่ไหมลูกอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันปิดก็หมายถึงมันเป็นไงร้านเปิดหรือปิดหมายถึงร้านปิดนั่นเองแสดงว่าสัญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายสำคัญไหมสำคัญเพราะว่ามันใช้สื่อสารแทนเรื่องราวความหมายต่างๆได้นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นการนำเอางานทัศนศิลป์ใช่ไหมลูกเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างมากเลยจริงๆเด็กๆบางทีอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวของเราแต่จริงๆแล้วรอบๆตัวเราเกือบทั้งหมดเลยมีเรื่องของการออกแบบสัญลักษณ์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะอย่างแรกตราโรงเรียนเด็กๆรู้จักตราโรงเรียนของเราไหมลูกตราโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนทั้งโรงเรียนต้นทางแล้วก็โรงเรียนปลายทางมีตราสัญลักษณ์โรงเรียนอย่างแน่นอนใช่ไหมลูกอันนั้นก็เป็นอีกงานทัศนศิลป์ที่อยู่ใกล้ตัวของเรางานทัศนศิลป์ที่ใช้การออกแบบนะคะสัญลักษณ์นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูความหมายของสัญลักษณ์กันบ้างเมื่อกี้สังเกตสัญลักษณ์ไปแล้วใครตอบได้แล้วบ้างว่าสัญลักษณ์คืออะไรมีใครตอบได้แล้วบ้างสัญลักษณ์คืออะไรลูกกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6คิดว่าสัญลักษณ์คืออะไรลูก
3: คือสิ่งที่บอกเป็นเฉพาะค่ะเช่นปุ่มปิดก็จะปุ่มปิดเปิดก็จะแสดงว่าเป็นปุ่มปิดเปิดเฉพาะอย่างเดียวค่ะ
0: อ๋อสื่อสารความหมายเฉพาะเจาะจงใช่ไหมลูกในเรื่องนั้นๆถือว่าไม่ผิดนะถูกต้องเลยนะคะซึ่งสัญลักษณ์จริงๆนะคะหมายถึงวัตถุอักษรรูปร่างหรือสีสันนะคะซึ่งใช้ในการสื่อสารความหมายหรือแนวคิดให้มนุษย์เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันจะเป็นวัตถุก็ได้เป็นอักษรก็ได้เป็นรูปร่างก็ได้หรือเป็นแค่สีสันก็ได้อย่างเช่นสีประจำโรงเรียนใช่ไหมสีประจำโรงเรียนเราคือสีอะไรลูก
4: สีเหลือง
0: สีกรมกับสีเหลืองใช่ไหมลูกก็ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนสีประจำโรงเรียนได้นอกจากนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุอักษรรูปร่างหรือว่าสีสันนะคะจะต้องสื่อสารความหมายสื่อสารแนวคิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยอันนี้สำคัญมากใช่ไหมถ้ามีสัญลักษณ์หนึ่งสัญลักษณ์แสดงว่าทุกคนจะต้องเข้าใจสัญลักษณ์นี้ตรงกันไหมต้องเข้าใจตรงกันจึงจะถือว่าเป็นรูปสัญลักษณ์นั่นเองนะคะอย่างเช่นใกล้ๆตัวเราเลยเวลาขับรถไปอยู่บนท้องถนนเป็นไงเจอเครื่องหมายไหมเครื่องหมายจราจรต่างๆใช่ไหมลูกต้องสื่อสารเป็นเรื่องเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมมีใครแปลกแยกไหมมองสัญลักษณ์ต่างจากคนอื่นมีไหมไม่น่ามีใช่ไหมอย่างเช่นเจอเครื่องหมายห้ามกลับรถบางคนมองว่าสามารถกลับรถได้ได้ไหมไม่ได้วุ่นวายแน่นอนเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์นะคะจะต้องเป็นสิ่งที่สื่อสารความหมายหรือว่าแนวคิดนะคะให้มนุษย์เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องของโลโก้กันบ้างเมื่อกี้เราพูดถึงสัญลักษณ์สัญลักษณ์คือวัตถุอักษรรูปร่างหรือว่าสีสันอะไรก็ได้ที่สื่อสารความหมายไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมทีนี้เรามาดูโลโก้กันบ้างโลโก้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์เหมือนกันแต่เป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับบริษัทสินค้าหรือว่าองค์กรเฉพาะเจาะจงขึ้นมาแล้วใช่ไหมลูกไม่ใช่สัญลักษณ์อะไรก็ได้ใช่ไหมแทนเรื่องราวความหมายอย่างเดียวแล้วแ

0: จะต้องเป็นโลโก้หรือว่าสัญลักษณ์ที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับบริษัทสินค้าหรือว่าองค์กรด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูพร้อมๆกันลูกการจะเป็นโลโก้ได้อย่างแรกจะต้องมีเจ้าของที่ชัดเจนจะต้องมองแล้วรู้ได้เลยว่าเป็นของใครใช่ไหมเป็นขององค์กรไหนเป็นของสินค้าแบรนด์ไหนเป็นของบริษัทอะไรนะคะอันนี้คืออย่างแรกที่สำคัญของการเป็นโลโก้ลูกอ่ะอย่างที่สองต่อมานะคะโลโก้แบ่งประเภทออกเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทของโลโก้มี3ประเภทอย่างแรกซิมโบลิกอย่างที่2 word mark และอย่างที่3 combination mark ทั้ง3อย่างนี้แตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่าแตกต่างกันยังไงลูกอย่างแรกนะคะซิมโบลิกสังเกตเด็กๆเคยเห็นสัญลักษณ์นี้ไหมเราสื่อสารเป็นลักษณะของโลโก้เพียงอย่างเดียวไม่ได้มีตัวอักษรหรือชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช้แค่ภาพอย่างเดียวลูกต่อมาดูประเภทเวิร์ดมาร์กกันบ้างโลโก้ที่เป็นเวิร์ดมาร์กโลโก้ที่เป็นเวิร์ดมาร์กจะต่างกันออกไปจากซิมโบแล้วเมื่อกี้ครูตูนบอกว่าซิมโบใช้อะไรนะใช้รูปภาพใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเวิร์ดมาร์กจะใช้อะไรใช้ลักษณะของตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นชื่อย่อตัวอักษรย่อก็ได้หรือว่าชื่อเต็มๆก็ได้เอาตัวอักษรมาจัดวางหรือว่าตัดทอนนะคะเกิดเป็นโลโก้ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์แทนสินค้าหรือว่าแทนองค์กรต่างๆขึ้นมานะคะโดยการใช้ตัวอักษรประเภทเวิร์ดมาร์กนั่นเองต่อมาเมื่อกี้รู้จักซิมโบไปแล้วรู้จักเวิร์ดมาร์กไปแล้วต่อมาดูประเภทของ combination mark กันบ้าง combination บอกอยู่แล้วว่าเป็นยังไงมันคือการอะไรผสมใช่ไหมแสดงว่าเราจะต้องใช้ทั้งอะไรเลยทั้งตัวอักษรแล้วก็รูปภาพถ้าเป็น symbol ใช้แค่รูปภาพอย่างเดียวถ้าเป็น word mark ใช้แค่อะไรลูกตัวอักษรแต่ถ้าเป็น combination mark เราใช้ทั้งตัวอักษรและรูปภาพเลยซึ่งประเภทนี้จะเป็นโลโก้ที่สามารถสื่อสารได้ชัดเจนมากที่สุดจริงไหมจริงเพราะว่ามีทั้งตัวอักษรมีชื่อบอกเฉพาะชัดเจนเลยหรือจะเป็นตัวย่อก็ได้แล้วก็มีภาพประกอบด้วยทำให้เราสามารถสื่อสารได้เข้าใจได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโลโก้ประเภทนี้ก็จะได้รับความนิยมพอสมควรนะคะนำมาใช้ในการสร้างเป็นโลโก้ของแบรนด์สินค้าศาสตร์ขององค์กรต่างๆนั่นเองค่ะเราต่อไปเรามาดูหลักสำคัญนะคะในการออกแบบสัญลักษณ์หรือว่าออกแบบโลโก้กันบ้างถ้าจะเป็นโลโก้ที่ดีอย่างแรกจะต้องมีแนวคิดที่ดีด้วยถ้าแนวคิดไม่ดีเป็นโลโก้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ก็อาจจะได้แต่ควรไหมลูกไม่ควรใช่ไหมอย่างแรกเลยจะเป็นโลโก้ได้ต้องมีแนวคิดที่ดีนะคะสามารถสื่อสารความหมายได้ชัดเจนถ้าโลโก้ของเราไม่ชัดเจนเป็นไงเข้าใจไหมอาจจะเกิดการไม่เข้าใจผิดพลาดกันยากต่อการจำไหมยากใช่ไหมลูกอ่ะกรณีที่มีภาพประกอบนะคะต้องมีความเรียบง่ายการจะเป็นโลโก้ที่ดีหรือเป็นสัญลักษณ์ที่ดีลูกจะต้องใช้ภาพประกอบที่เรียบง่ายเราจะไม่ใช้ภาพที่มันมีรายละเอียดเยอะเพราะว่าถ้าจะเป็นโลโก้สมมติว่าครูตุลจะทำบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งอยากให้บริษัทของครูตุลมีเป็นที่จดจำมากๆใครเห็นปุ๊บจำได้เลยว่าเป็นบริษัทนี้เป็นบริษัทของครูตุลแต่ครูตุลใช้ภาพที่มันเยอะแยะแบบว่ามีรายละเอียดเยอะมากเลยดูแล้วมันเข้าใจยากคนชอบไหมเนี่ยคนสนใจไหมน่าสนใจไหมมันก็จะไม่น่าสนใจใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันทีละอย่างการมีแนวคิดที่ดีรู้จักสัญลักษณ์นี้ไหมลูกสัญลักษณ์อะไรเนี่ย
2: อาเซียน
0: ดูแนวคิดที่ดีการออกแบบใช่ไหมลูกต้องอาศัยแนวคิดด้วยเราจะต้องใช้แนวคิดเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างตาสัญลักษณ์ของอาเซียนนะลูกก็จะมีการเอาสีใช้สีแทนความหมายนะคะอย่างสีแดงแทนความกล้าหาญสีขาวแทนความบริสุทธิ์สีเหลืองแทนความเจริญรุ่งเรืองนะคะสีน้ำเงินแทนสันติภาพรวมถึงลักษณะภาพถ้าเด็กสังเกตภาพตรงกลางสีเหลืองนี้หลายคนอาจจะรู้แล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะมันเป็นภาพของรวงข้าวทั้ง10ต้นหมายถึงอะไร
1: 10
0: ประเทศในอาเซียนใช่ไหมลูกอันนี้ก็เป็นการสอดแทรกความหมายแนวคิดลงไปในสัญลักษณ์หรือว่าโลโก้นั่นเองนะคะ

0: ต่อมาสื่อสารความหมายได้ชัดเจนสื่อสารความหมายได้ชัดเจนภาพนี้มองเรารู้ไหมเนี่ยว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรสัญลักษณ์อะไรใบให้ว่าเป็นกระทรวง
1: พลังงาน
0: ดูได้ไงอ่ะแอบเห็นใช่ไหมเมื่อกี้มีเฉลยอ่ะลองดูใหม่ถ้าเกิดว่ามีแค่เนี้ยรู้ไหมอาจจะไม่รู้ใช่ไหมลูกเข้าใจได้ยากใช่ไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากใช้แค่ซิมโบลอย่างเดียวเป็นคอมบิเนชันโดยการใส่ตัวอักษรเข้าไปด้วยเป็นไงรู้ยังต้องรู้แล้วแหละเพราะว่าเขียนชื่อเต็มๆเลยใช่ไหมว่าเป็นกระทรวงอะไรกระทรวงพลังงานนั่นเองนะคะการจะเป็นโลโก้ที่ดีก็ต้องสื่อความหมายได้ชัดเจนด้วยมองปุ๊บแล้วก็ต้องรู้เลยใช่ไหมว่าเป็นโลโก้เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งไหนบริษัทอะไรสินค้าอะไรใช่ไหมลูกต่อมาการใช้ภาพประกอบถ้ามีภาพประกอบควรเป็นภาพประกอบที่เรียบง่ายการจะทำภาพประกอบให้เรียบง่ายจะต้องอาศัยการตัดทอนนั่นเองลูกซึ่งการตัดทอนมันคือการนำเอาภาพภาพอะไรก็ได้หนึ่งภาพของสิ่งอะไรก็ได้หนึ่งภาพมาตัดทอนให้เหลือรายละเอียดที่มันลดน้อยลงเพื่อให้มันเป็นไงลูกเรียบง่ายพอเรียบง่ายปุ๊บจำได้ง่ายพอจำได้ง่ายคนก็จะเป็นไงลูกสนใจเราได้มากขึ้นใช่ไหมลูกสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้มากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาอีกหนึ่งตัวอย่างอันนี้จากเมื่อกี้เป็นนกอันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยหมีใช่ไหมต่อไปเรามาดูการออกแบบตราสินค้ากันบ้างการออกแบบตราสินค้านะคะหรือว่าแบรนด์การสร้างแบรนด์เวลาจะสร้างสินค้าไหนมีเจ้าของแบรนด์บ้างเนี่ยมีคนอยากเป็นเจ้าของแบรนด์ถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของแบรนด์อย่างแรกเลยคุณจะต้องมีตราสินค้าหรือว่าตราของแบรนด์คุณใช่ไหมตัวอย่างเช่นเคยกินไหมเนี่ยแบรนด์อะไรเนี่ยดอยคำอะไรอร่อยที่ดอยคำน้ำผึ้งน้ำมะเขือเทศใช่ไหมส่วนใหญ่จะชอบกินน้ำมะเขือเทศดอยคำใช่ไหมลูกดอยคำเด็กๆเห็นไหมว่าโลโก้อยู่ตรงไหนนี่ใช่ไหมลูกโลโก้ดอยคำถ้าเด็กๆสังเกตเป็นโลโก้ประเภทอะไรเนี่ยเป็นซิมโบเป็นเวิร์ดมาร์กหรือว่าเป็นคอมบิเนชันเป็นคอมบิเนชันเพราะว่าใช้ทั้งภาพแล้วก็อักษรด้วยใช่ไหมลูกถ้าดูจากลักษณะเป็นไงก็เป็นภาพของดอยที่ถูกตัดทอนใช่ไหมให้เหลือแค่รูปร่างอย่างเดียวนั่นเองนะคะซึ่งการออกแบบตราสินค้านะคะก็จะต้องมีข้อจำกัดคือ 1. สามารถสื่อสารความหมายได้ดีนะคะสื่อสารอารมณ์ได้ต้องจดจำได้ง่ายแล้วก็ใช้สีที่เหมาะสมด้วยนะคะดูพร้อมๆกันการสื่อสารความหมายใครรู้บ้างว่าเป็นโลโก้ของอะไรเป็นสัญลักษณ์ของอะไรลูกกระทรวงอะไรกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ้าเราดูความหมายเห็นไหมรูปที่เขานำมาใช้ตัวอักษรที่เขาเขียนออกมาเป็นชื่อใช่ไหมลูกบอกอยู่แล้วว่าเป็นตัวย่อของกระทรวงอะไรภาพที่ใช้ก็เป็นภาพที่สื่อสารเกี่ยวกับอะไรลูกการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารตัวกระทรวงเองใช่ไหมลูกเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวเขาก็เอาเรื่องนั้นๆที่มันตรงกันนำมาสร้างสรรค์เป็นสัญลักษณ์หรือว่าโลโก้นั่นเองนะคะอันนี้เหมือนกันยูนิเซฟก็มีเรื่องของเด็กใช่ไหมลูกการใช้สีสังเกตการใช้สีด้วยนะการใช้สีก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งมาดูหลักๆอันนี้โลโก้คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันเองดีทั้งต้นทางปลายทางโลโก้ของอะไรเนี่ยไทยแลนด์เป็นโลโก้ของทีมอะไรทีมฟุตบอลทีมชาติไทยใช่ไหมลูกก็จะมีทั้งการใช้Word หรือว่าตัวอักษรที่เขียนชื่อประเทศแล้วก็การใช้รูปภาพที่ตัดทอนออกมาเป็นรูปภาพของอะไรรูปภาพของช้างที่เป็นสัตว์ประจำประเทศไทยใช่ไหมลูกก็เป็นการสื่อสารความหมายนะคะนอกจากสื่อสารความหมายแล้วต้องสื่อสารอารมณ์ได้ด้วยดูอันนี้สื่อสารอารมณ์โลโก้ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้ช่วยกันตอบดีกว่าว่ามันสื่อสารอารมณ์เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพตรงไหนตรงไหนบางปอนตอบได้ไหมตรงไหนตรงไหนลูกที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพบนสอดเสือคือรูปอะไรรูปคนใช่ไหม คนลักษณะนี้ร่าเริงหรือว่าอ่อนเพลียเนี่ย
2: ร่าเริง
0: เออร่าเริงคนที่ร่าเริงแสดงว่าต้องมีสุขภาพเป็นไงเออสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงใช่มั้ยอ่ะสื่อสารอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพได้ด้วยเอออันนี้ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารอารมณ์นั่นเองค่ะอ่ะต่อมาที่สำคัญเลยคือจะต้องจดจำได้ง่ายการออกแบบโลโก้จะต้องจดจำได้ง่ายรู้จักไหมเนี่ยรู้จักไหมรู้จักอยู่แล้วแน่นอนอย.ใครไม่รู้จักอร่อยหรอไม่ใช่ไม่ใช่อย.อร่อยสิองค์การอะไรอาหารและยาใช่ไหมอาหารและยาเชื่อว่าทุกคนจดจำได้ง่ายอยู่แล้วเป็นสัญลักษณ์ที่เรียบง่ายตัดทอนไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายหรอกเป็นแค่การนำเอาตัวอักษรมาตัดทอนจัดวางทำให้มันจดจำได้ง่ายแค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็น่าจะรู้จักไปแล้วนะให้ดูไปแล้วเมื่อกี้นะคะต่อไปเรื่องของการใช้สีที่เหมาะสมการเลือกใช้สีในการออกแบบโลโก้ก็ต้องเหมาะสมเหมือนกันสมมติว่าแบรนด์ที่เราจะต้องการทำโลโก้อย่างอันนี้ Amazing Thailand เราก็ต้องเลือกใช้สีที่มันเหมาะสมที่ต้องการจะสื่อสารใช่ไหมซึ่งการเลือกสีที่เหมาะสมสื่อสารอารมณ์เลือกได้จากหลักๆเลยคือวรรณะสีใช่ไหมลูกสีต่างวรรณะกันสื่อสารอารมณ์ต่างกันไหม
2: ต่างก
0: ันสีต่างวรรณะกันก็สื่อสารอารมณ์ต่างวรรณะกันสมมุติว่าคุณตุลจะทำบริษัททำความสะอาดออกแบบโลโก้หนึ่งโลโก้เกี่ยวกับบริษัททำความสะอาดควรใช้สีวรรณะไหนวรรณะร้อนหรือวรรณะเย็น
2: ว
0: รรณะเย็นใช่ไหมเพราะว่าสีวรรณะเย็นเป็นไงลูกให้ความหมายไปในทางด้านความเย็นความสะอาดมากกว่าดูแล้วมันสะอาดมากกว่าสีโทนร้อนใช่ไหมนอกจากวรรณะสีแล้วเรื่องของน้ำหนักหรือว่าเฉดสีนะคะก็สื่อสารอารมณ์ได้เหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราต้องการออกแบบโลโก้ให้มันดูแข็งแรงสื่อสารความแข็งแรงเราอาจจะใช้เป็นสีที่เป็นสีทึบไม่ต้องไล่เฉดสีก็ได้หรือถ้าอยากให้มันดูนุ่มนวลขึ้นอาจจะใช้เรื่องของเฉดสีเข้ามาช่วยเพื่อให้ดูเป็นไงนุ่มนวลมากขึ้นก็ได้นะคะอ่ะต่อมาการออกแบบอย่างสุดท้ายการออกแบบงานกราฟิกบ้างงานกราฟิกนะคะงานออกแบบการงานกราฟิกหลุกเวลาที่เราพูดคุยกันส่วนใหญ่งานกราฟิกจะใช้แทนการสื่อสารระหว่างบุคคลถึงบุคคลปกติเลยถ้าเราจะสื่อสารกันเราใช้วิธีอะไรวิธีพูดคุยใช่ไหมลูกพูดคุยกันใช้คำพูดหรือว่าการเขียนบอกกันใช่ไหมลูกแต่ถ้าในเชิงศิลปะเราสามารถใช้งานทัศนศิลป์มาแทนการสื่อสารได้อย่างเช่นงานกราฟิกนั่นเองนะคะเป็นการออกแบบงาน2มิติเพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดข้อความสมมุติว่ามีข้อมูลเนื้อหาอยู่ชุดหนึ่งอยากให้เข้าใจได้ง่ายเลยถ้าเป็นกระดาษแล้วก็เขียนมาอย่างเดียวเข้าใจได้ง่ายไหม
3: ไม่
0: เราอาจจะเบื่อใช่ไหมเราก็ไม่ชอบอ่านหนังสือที่มีแต่ตัวหนังสือใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราใช้งานกราฟิกเข้ามาช่วยในการจัดวางองค์ประกอบใส่รูปภาพเข้าไปเพื่อให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งองค์ประกอบของการออกแบบงานกราฟิกนะคะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันคือ1อักษรหรือว่าตัวพิมพ์ตัวอักษรนั่นเองนะคะและ2ภาพประกอบตกแต่งนะคะถ้าเกิดว่ามีตัวหนังสืออย่างเดียวเป็นไงน่าเบื่อไหมน่าเบื่อการใส่ภาพเข้าไปด้วยก็อาจจะทำให้ดึงดูดมากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นสร้างความเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมลูกอ่ะต่อไปประเภทของงานออกแบบกราฟิกลูกอย่างแรกประเภทสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์เคยเห็นไหมเนี่ยพวกโปสเตอร์ต่างๆเขาก็จะเป็นโปสเตอร์ที่ประชาสัมพันธ์เป็นงานกราฟิกที่มีข้อมูลเนื้อหาไปในเชิงประชาสัมพันธ์นะคะมีเนื้อหาข้อมูลเด็กๆจะสังเกตว่าก็จะมีองค์ประกอบคือตัวอักษรกับรูปภาพใช่ไหมลูกนอกจากมีตัวอักษรกับรูปภาพเอามาวางเฉยๆเป็นไงน่าสนใจไหมก็ยังไม่น่าสนใจใช่ไหมทีนี้มันขึ้นอยู่กับการจัดวางด้วยว่าเราจะจัดวางยังไงให้มันดูน่าสนใจจากฟอนต์วางตรงๆธรรมดาอาจจะเปลี่ยนไปวางเป็นแนวตั้งบ้างก็ได้ใช่ไหมลูกขึ้นอยู่กับการออกแบบให้ดูน่าสนใจนั่นเองนะคะต่อมาเป็นงานกราฟิกประเภทบรรจุภัณฑ์เชื่อว่าเด็กๆน่าจะคุ้นเคยอย่างดีเลยเวลาไปซื้อสิ่งของซื้อขนมซื้อของต่างๆเป็นไงลูกมันอยู่ในบรรจุภัณฑ์ซึ่งในบรรจุภัณฑ์ก็จะต้องมีเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสลากใช่ไหมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าผลิตภัณฑ์นั้นๆการจะใส่ตัวอักษรอย่างเดียวน่าเบื่อไหมลูกน่าเบื่อใช่ไหมเราก็เอางานศิลปะหรืองานทัศนศิลป์เข้าไปช่วยออกแบบให้น่าสนใจน่าอ่านมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อไป เป็นงานกราฟิกที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไปนะคะเป็นภาพทั่วไปอย่างเช่นภาพหน้าปกหนังสือโปสเตอร์ภาพประกาศต่างๆนะคะเป็นงานสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไปก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะเอาตัวอักษรหรือว่าเอารูปภาพนะคะมาจัดวางให้ดูเกิดความน่าสนใจนั่นเองนะคะจบแล้วเนื้อหายากไหมเนี่ยยากไหมหลายคนเริ่มง่วงแล้วนั่งเริ่มสมแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปจะให้เริ่มทำงานแล้วหลังจากเรียนรู้เรื่องของการออกแบบไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมออกแบบสื่อสารงานศิลป์กันบ้างนะคะเด็กๆทำงานจากสัปดาห์ที่แล้วไว้แล้วใช่ไหมลูกครูปันให้เราฉลุกระดาษใช่ไหมเดี๋ยววันนี้นะคะครูตุลจะให้เด็กๆเอางานที่เด็กๆทำจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะขึ้นมาในกลุ่มนะคะแล้วลองนำมาจัดวางกันดูว่าเด็กๆจะจัดวางโดยใช้หลักการออกแบบยังไงให้มันดูน่าสนใจนะคะหรือถ้าใครยังฉลุไม่เสร็จนะลูกสามารถนำขึ้นมาทำได้เลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูตุ้นมาทบทวนอุปกรณ์ที่เด็กต้องจัดเตรียมกันอีกทีนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมในงานฉลุนะคะอย่างแรกเลยมีกระดาษ100ปอนด์ A2 นะคะอย่างที่2กระดานรองตัดนะคะอย่างที่3คัตเตอร์และกรรไกรอย่างที่4ดินสอและยางลบ5กระดาษสี6ปากกาและสี7กาวน้ำอเนกประสงค์8ผลงานฉลุกระดาษของตนเองนะคะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางตอนนี้น่าจะมีผลงานฉลุกระดาษอยู่แล้วใช่ไหมลูกจากคราบที่แล้วนะคะสามารถนำขึ้นมาช่วยกันจัดวางจัดองค์ประกอบได้เลยนะคะทบทวนเกณฑ์การประเมินกันอีก1ครั้งนะคะเกณฑ์การประเมินผลงานนะคะ1การร่างภาพก่อนแรงเงา2ความสมบูรณ์ของผลงานสำเร็จนะคะ3ทักษะการฉลุกระดาษ4ระบุชื่อประเภทและภาคของผลงานนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเวลาที่เหลือนะครูตุลจะทิ้งท้ายไว้ให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะได้สร้างสรรค์นะคะผลงานกันต่อนะคะเอาผลงานที่ทำสำเร็จแล้วนะคะขึ้นมาแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานต่อได้เลยค่ะ

ค่ะและตอนนี้นะคะก็หมดเวลานะคะสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะคะหลายกลุ่มอาจจะยังไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรนะคะเราสามารถเก็บผลงานนี้ไว้นะคะสร้างสรรค์ต่อในสัปดาห์หน้ากันได้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูความเรียบร้อยของเด็กปลายทางด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันก่อนนะลูกในเรื่องของการออกแบบสื่อสารงานศิลป์วันนี้เด็กๆเห็นไหมว่าเป็นการใช้

0: วกลุ่มละ1อย่างลองคิดกันมาพร้อมยังเริ่มจากกลุ่มที่1กลุ่มที่1บอกมา1อย่างงานออกแบบอะไรที่อยู่ใกล้ๆตัวเรามากเลยจะเป็นสัญลักษณ์ก็ได้เป็นงานสิ่งของอะไรก็ได้เครื่องปั้นดินเผาเครื่องปั้นดินเผาเป็นงานออกแบบไหมลูกเป็นใช่ไหมเป็นงานออกแบบที่เป็นวัตถุนั่นเองอ่ะเครื่องปั้นดินเผาอ่ะกลุ่มที่2งานออกแบบใกล้ๆตัวคืออะไรลูกกระดุมกระดุมก็ใช่เป็นกระดุมอะไร
1: ตาโรงเรียน
0: ตาโรงเรียนอ่ะใช้สัญลักษณ์ตาโรงเรียนใช่ไหมลูกอ่ะกลุ่มที่3พวงกุญแจผ้าก็ต้องผ่านการออกแบบเหมือนกันใช่ไหมลูกอ่ะกลุ่มที่สี่กระเป๋าดินสอกลุ่มที่5เสื้อกลุ่มที่6หินมะพร้าวมัทเมโลอธิบายหน่อยได้ไหมหินมะพร้าวมัทเมโลคืออะไรลูกถือไม้เลยถือไม้เลยอ่ะ
2: คือศิลปะที่ให้ชาวบ้านในภูมิภาคนั้นออกแบบขึ้นมาเองค่ะโดยไม่ใช้ช่างหลวงค่ะ
0: อ๋อเป็นศิลปะจากศิลปินพื้นบ้านนั่นเองนะคะโอ้น่าสนใจมากๆเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะในเด็กก็จะเห็นว่างานออกแบบงานทัศนศิลป์ใช่ไหมลูกมีอยู่ใกล้ๆตัวเลยแต่ที่สำคัญของงานออกแบบจะต้องเกิดเป็นผลงานใหม่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของวัตถุระบบหรือว่าแนวคิดได้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งพอลงลึกลงไปในงานออกแบบเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์นะคะก็แบ่งออกเป็นการออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ใช่ไหมลูกออกแบบงานกราฟิกต่างๆนะคะซึ่งเป็นการจับเอาความสวยงามทางด้านทัศนศิลป์นะคะมาใช้ในการสื่อสารความหมายเรื่องราวต่างๆเองนะคะและก่อนจะจากไปวันนี้นะคะคุณตุลฝากให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะจัดเตรียมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งหน้าก็คือใบงานที่2ค่ะเรื่องพิกโตแกรมภูมิภาคของไทยนะคะฝากเด็กๆจัดเตรียมใบงานมาด้วยนะคะครูปลายทางนะคะเด็กๆปลายทางเตรียมใบงานมาให้พร้อมในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในสัปดาห์หน้านะคะนั่นก็คือเรื่องจัดวางสร้างพิกโตแกรมซึ่งเนื้อหานะคะจะสนุกแค่ไหนนะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณตุลก็ขอฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: sex culture will be of great benefit to prawn industry of the countries in terms of both prawn production and export. We developed the biomolecules that can interfere the expression of gene for an insulin-like endogenic gland hormone, or IAG, in Mycobacterium rosenbergii through the RNAi technology at the early post-larval stage of prawn. This strategy can induce complete sex reversal of a male prawn into a functional female that is named after Mahidol University as the MU1 neo females. The MU1 prawn is capable of mating with normal males and produce male progeny with larger size and higher market value than females. So the benefit for hatchery and shrimp farm, produce neo female freshwater prawn and reduce the cost of male production, increase male freshwater prawn that have higher yields, higher average body weight at harvest. In addition, when the shrimp farmer culture MU1 male progeny in the ponds, they observe that MU1 grow faster than normal males about 20 days and reduce feed for culturing. Therefore, the cost of prawn culture was reduced.
1: MU1 ที่จะมาตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ยก็คือได้น้ำหนักตัวของกุ้งที่ลงไปในบ่อเนี่ยได้เยอะกว่าราคาเยอะกว่าเกษตรกรเนี่ยได้ผลกำไรมากขึ้น
2: ด้วยลูกกุ้ง MU1 นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนะครับลักษณะจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นกุ้งที่ปลอดโรคโตเร็วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพศผู้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจเลยนะครับก็ยังมีการสั่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายนะครับไปยังกลุ่มการเลี้ยงรอบข้างอย่างต่อเนื่องครับ
3: MU1 นะครับแม่พันธุ์แหล่งที่มานะครับเป็นการคัดพันธุ์ปลอดโรคสามารถตอบโจทย์เกษตรกรในบ่อดินได้นะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะมีตัวผู้มากกว่า 80% เกษตรกรสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น
0: The sex reversal technology does not involve the use hormone or chemical and it does not produce genetically modified prawns. The neo female was crossbred with normal males to produce male progeny. The monosex male culture exhibits higher yield, higher average body weight at the harvest, and higher survival rate than either mixed sex or monosex female cultures under non-intensive conditions. This research will give advantages for the production of high-quality freshwater prawn to the market. And I hope that this research will improve the quality of life for shrimp farmers.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มค่ะส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในชีวิตจริงค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะนักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เรื่องจำนวนเต็มค่ะก่อนอื่นครูจะทบทวนความรู้เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารจำนวนเต็มรวมทั้งสมบัติการบวกและการคูณจำนวนเต็มค่ะโดยให้นักเรียนเติมคำตอบลงไปในช่องว่างค่ะนักเรียนสามารถคิดคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูข้อแรกกันค่ะข้อที่1 9บวกด้วยลบ3เรียนได้คำตอบยังคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็น6เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถหาคำตอบลงไปในสมุดได้เลยนะคะเรามาดูข้อที่2กันต่อค่ะ5ลบด้วยลบ2จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบนักเรียนสามารถหาคำตอบลงไปในสมุดได้เลยค่ะการลบจำนวนเต็มทำอย่างไรแล้วคะนักเรียนได้คำตอบยังคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ7นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่3กันต่อเลยค่ะลบ11ลบด้วย6ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบเท่าไหร่นะคะลบ17นั่นเองค่ะเราไปต่อที่ข้อที่4ลบ9คูณด้วย5จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ45
0: เก่งมากค่ะลบ45นั่นเองค่ะเราไปต่อที่ข้อที่ค่ะลบ15หารด้วย5จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนตรวจสอบคำตอบนะคะเป็นการหารจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ3เก่งมากๆเลยค่ะไปต่อที่ข้อ6ค่ะ42หารด้วยลบ7จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถหาคำตอบพร้อมๆกันได้เลยนะคะได้คำตอบเป็นลบ6เก่งมากค่ะไปต่อที่ข้อที่7ค่ะนักเรียนคะข้อที่7นักเรียนจะเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะนักเรียนได้คำตอบยังคะ

0: มีเพื่อนต้นทางได้คำตอบแล้วแต่นักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะข้อที่7ลบ11บวกด้วยภายในวงเล็บลบ1บวกด้วย20จะเท่ากับลบ11บวกด้วยอะไรคะ
1: เก
0: ่งมากค่ะลบ11บวกด้วยลบ1แล้วบวกด้วยอะไรต่อคะ
1: 20
0: เก่งมากค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าสมบัตินี้เรียกว่าสมบัติอะไรแล้วคะเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวกนั่นเองค่ะไปกันต่อที่ข้อที่8ค่ะนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าในข้อที่8นักเรียนจะเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะเก่งมากค่ะจะได้เป็นลบ9คูณด้วยภายในวงเล็บลบ5คูณด้วย8จะได้เท่ากับภายในวงเล็บลบ9คูณด้วยลบ5แล้วคูณด้วยอะไรคะ8. เก่งมากๆเลยค่ะแล้วคูณด้วย8แล้วข้อ9ล่ะคะนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่านักเรียนจะเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะ
1: ลบ2
0: เก่งมากเลยค่ะนักเรียนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่าเติมลบ2ลงไปเรามาดูที่ข้อที่10ค่ะนักเรียนจะเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะ
1: ลบ
0: 34เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกิจกรรมต่อไปมีชื่อกิจกรรมว่าแมทกริ้งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะซึ่งรายละเอียดของใบกิจกรรมจะเป็นดังกระดานเลยนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อตามนี้ค่ะเรามาดูกติกากันเลยค่ะก่อนอื่นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ6คนค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูสามารถแบ่งกลุ่มนักเรียนปลายทางออกเป็นกลุ่มละ6คนค่ะจากนั้นให้คุณครูปลายทางแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูกติกากันค่ะครูจะมีสถานการณ์ให้กับนักเรียนแก้ปัญหาทั้งหมด5สถานการณ์ค่ะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้ความรู้เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารจำนวนเต็มโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มแก้ปัญหาสถานการณ์ตามกลุ่มที่ระบุดังภาพนี้ค่ะจะมีกลุ่มที่1กลุ่มหมายเลข1จะแทนด้วยสถานการณ์ข้อที่1กลุ่มหมายเลข2จะแทนด้วยสถานการณ์ปัญหาข้อที่2กลุ่มหมายเลข3จะแทนด้วยสถานการณ์ข้อที่3กลุ่มหมายเลข4จะแทนด้วยสถานการณ์ข้อที่4และกลุ่มหมายเลข5จะแทนด้วยสถานการณ์ข้อที่5ค่ะซึ่งในแต่ละสถานการณ์จะมีเวลาเท่ากันคือ5นาทีเมื่อครบ5นาทีนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องเปลี่ยนไปแก้ปัญหาในสถานการณ์ถัดค่ะเมื่อครูสั่นกระดิ่งจะหมายความว่าให้นักเรียนเริ่มแก้ปัญหาสถานการณ์ได้เลยแล้วเมื่อครบ5นาทีแล้วครูจะสั่นกระดิ่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการบอกสัญญาณว่าหมดเวลาจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเปลี่ยนไปแก้ปัญหาสถานการณ์ในข้อถัดไปกลุ่มที่1จะเปลี่ยนไปแก้ปัญหาสถานการณ์ในข้อที่2กลุ่มที่2จะเปลี่ยนไปแก้ปัญหาสถานการณ์ในข้อที่3กลุ่มที่3จะเปลี่ยนไปแก้ปัญหาสถานการณ์ในข้อที่4กลุ่มที่4จะเปลี่ยนไปแก้ปัญหาสถานการณ์ในข้อที่5และกลุ่มที่5จะเปลี่ยนไปแก้ปัญหาสถานการณ์ในข้อที่1ให้นักเรียนทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้ง5สถานการณ์นักเรียนเข้าใจกติกาไหมคะหากนักเรียนเข้าใจกติกาแล้วรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยคุณครูจะเริ่มสั่นกระดิ่งเพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาสถานการณ์เลยนะคะนักเรียนพร้อมยังคะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถแก้ปัญหาสถานการณ์ข้อแรกได้เลยค่ะ

นักเรียนเปลี่ยนไปแก้ปัญหาสถานการณ์ในข้อถัดไปได้เลยค่ะกลุ่มที่1ไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2ไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ไปกลุ่มที่5และกลุ่มที่5ไปกลุ่มที่1ค่ะ

0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็ได้แก้ปัญหาสถานการณ์ครบทั้ง5สถานการณ์แล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอปัญหาสถานการณ์ที่ตัวเองได้ในแต่ละกลุ่มค่ะข้อแรกสถานการณ์ที่1มีกลุ่มไหนจะนำเสนอปัญหาสถานการณ์ข้อที่1มั้ยคะนักเรียนนำเสนอได้เลยค่ะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนตรวจสอบคำตอบของเพื่อนๆไปพร้อมๆกันนะคะ
1: ส้มราคากิโลกรัมละ40บาทคุณยายซื้อส้ม3กิโลกรัมคิดเป็นเงิน3คูณ40เท่ากับ120บาทคุณยายซื้อส้ม8ขีดคิดเป็นเงิน 0.8 คูณ40เท่ากับ32บาทดังนั้นคิดราคาส้มได้เป็น120บวก32เท่ากับ152บาทค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยได้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาสถานการณ์ที่2มีนักเรียนกลุ่มไหนจะนำเสนอปัญหาสถานการณ์ที่2ไหมคะเชิญเลยค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะ
2: วิธีทำนะคะวัดริบบิ้นยาว10เซนติเมตรแล้วพับทบ4รอบแล้วนำมาตัดกัน2ครั้งจะเหลือเศษยาว4เซนติเมตรเท่ากับ4คูณ10จะได้ว่า44ลบในวงเล็บ4 1คูณ4ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะแล้วเรียนคนอื่นได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะต่อมาปัญหาสถานการณ์ที่3มีนักเรียนกลุ่มไหนจะนำเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่3ไหมคะ
3: ปลาหางนกยูงอยู่ที่ระดับ 0.8 เซนติเมตรจากระดับผิวน้ำในตู้ปลาปลาทองอยู่ที่ระดับ 1.2 เซนติเมตรจากระดับของปลาหางนกยูงปลาทองอยู่ที่ระดับ 2 เซนติเมตรจากระดับผิวน้ำในตู้ปลาครับจากมาตรา 1 เซนติเมตรต่อ 10 เซนติเมตรจะได้ปลาหางนกยูงอยู่ที่ระดับ 8 เซนติเมตรจากระดับผิวน้ำในตู้ปลาครับปลาทองอยู่ที่ระดับ20เซนติเมตรจากระดับผิวน้ำในตู้ปลาครับ
0: นักเรียนกลุ่มอื่นได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะได้คำตอบเหมือนกันใช่ไหมคะเรามาดูสถานการณ์ข้อถัดไปค่ะมีนักเรียนคนไหนจะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่4ไหมคะเชิญเลยค่ะนักเรียนคนอื่นเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
4: นำโชคซื้อของ76บาทโดยจ่ายเป็นธนบัตรฉบับละ100บาทแต่แม่ค้าไม่มีเหรียญมีเพียงธนบัตรสำหรับทอนเงินให้นำโชคนำโชคต้องจ่ายเงินเพิ่มให้แม่ค้าเป็นจำนวนอย่างน้อยเท่าไรแม่ค้าจึงจะทอนเงินให้นำโชคได้เมื่อนำโชคเหลือเงินอยู่ในกระเป๋าเป็นเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทแล้วก็เหรียญบาทรวมกันเป็น20บาทค่ะวิธีทำนำโชคต้องจ่ายเงินแม่ค้าเพิ่มเป็นจำนวนอย่างน้อย16บาทรวมเงินที่นำโชคต้องจ่ายแม่ค้าเป็นเงิน116บาทจำนวนเงินที่แม่ค้าต้องทอนให้นำโชคเท่ากับ116ลบ76เท่ากับ40บาทครับดังนั้นนำโชคต้องจ่ายเงินให้แม่ค้าเพิ่มอย่างน้อย16บาทครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะกลุ่มอื่นได้คำตอบเหมือนกันไหมคะหากนักเรียนได้คำตอบไม่เหมือนกันนักเรียนสามารถแก้ไขได้เลยนะคะต่อมาข้อสุดท้ายปัญหาสถานการณ์ข้อที่5มีนักเรียนกลุ่มไหนจะมานำเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาสถานการณ์ข้อที่5ไหมคะนักเรียนคนอื่นตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
5: ข้อ5ให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลคูณ999คูณ32โดยใช้สมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็มวิธีทำ999คูณ32เท่ากับภายในวงเล็บ1000บวกด้วยลบ1คูณ32จ จะได้32คูณภายในวงเล็บ 1,000 บวกด้วยลบ1เท่ากับภายในวงเล็บ32คูณ 1,000 บวกภายในวงเล็บ32คูณลบ1เท่ากับ 32,000 บวกด้วยลบ32เท่ากับ31,968ครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งนึงค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยครูเชื่อว่านักเรียนสามารถแก้ปัญหาทั้ง5สถานการณ์ได้อย่างแน่นอนค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ

เติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในบทเรียนชั่วโมงต่อไปค่ะ1บัตรภาพจุดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงรังสีและเวียนค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Quiz Show in English See you on the road Season 2บอกเลยว่าเราจะหาตัวแทนภาคใต้ครับ This is the final game seeking the representative for the South แชมป์ปีนี้อาจจะเป็นน้อง2ทีมทีมใดทีมหนึ่งนี้ที่จะกลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยทุนการศึกษาทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาพบหน้าน้องๆ2ทีมสุดท้ายของรอบคัดเลือกภาคใต้ครับน้องๆจากโรงเรียนเบนจมะราชูทิศนครศรีธรรมราชและน้องๆจากมอวิทยานุสรณ์โอ้ยเบนจมะราชูทิศอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากมอวิทยานุสรณ์ครับ
1: รู้จักใหญ่ไก่หรือเปล่า
0: ใหญ่ไก่
2: ใช่
3: เป็นคำที่ใช้เฉพาะกลุ่มค
0: ่
3: ะ
0: ใหญ่ไก่รู้จักไหมไม่รู้จักเลยอ้าวมอวิทยานุสรณ์อยากจะบอกอะไรเพื่อนๆไหมครับIt all comes down to this, guys. All right, just so that we're all on the same page. Here are the rules of the game.
4: ในหนึ่งรอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who, What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
5: Buffaloes be in the middle of the water like this. But look, they are real buffaloes. Hi, buffalo!
6: At Chalenoi Waterfall Reserve in Pattalung, there's a unique species of buffalo that's known around here as the water buffalo. These animals are actually swamp buffaloes, which have been domesticated and raised on farms for a very long time.When they go up in search of food, there's always one buffalo that leads the herd and guides the way. The owner usually lets them out of the corral in the morning, and they return by themselves in the evening. Like other animals, swamp buffaloes adapt to the changing environment for survival. Since they have to live in the wetlands like Chalenoi, where the grasslands are underwater 5 months of the year,These buffaloes have adapted in order to find food during the flood season. They can swim and dive into the water to eat underwater plants as nimbly as amphibians. When they dive, they dip their head into the water and kick their hind legs into the air. And they can stay underwater for several minutes.
5: These swamp buffaloes behind me may be the last herd in Chalenoi, so it's more urgent than ever for us to take care of and protect these animals.
0: Which of the following is not a characteristic of swamp buffaloes? A. They can find food for themselves without the owner having to provide for them. B. They live in the water during the flood season. C. They can adapt for survival. D. They can swim, dive, and remain underwater for several minutes.Say yo yo น้องๆจากเบนจมะราชูทิศตอบว่า
5: D

0: they can swim, dive, and remain underwater for several minutes.
1: รับไม่รับ100คะแนน
2: รับ
1: รอไปก่อนยังไม่ได้จ้าน้องๆมอวิทยานุสรณ์นะครับตอบได้เลย
3: B the live in the water during the flood season
1: 100คะแนนหรือศูนย์ก็เอาไปสิ100ตกลงว่ายังไง
3: I mean they can find something to eat under the water but they don't live in the water during the flood season
1: มันเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆง่ายๆแล้วเราก็โอ้ไม่ทันได้ดูไม่ทันได้ฟังนั่นเองนะครับเข้าสู่เกม Who What or Where The question is The following are the characteristics of which drink Clue number one It's a famous product of Chumphon but it originated in Indonesia Much of it is produced on Sumatra IslandClue number two, it's a beverage that people drink in the morning and the afternoon. It is expensive compared to other drinks in the same category due to the more complicated harvesting process. Clue number three, it goes through a fermentation process involving the enzyme called protease in the stomach of an animal. This animal chooses to eat a particular fruit which gives
4: น้องๆเบนจมะราชุทิศ
1: ตอบว่า
5: honey tea
1: ใครแตกไม่แตก
6: แตก
1: ยังไม่แตกนะครับน้องๆมอวิทยานุสรณ์นะครับ so your answer is
3: coffees that come from ชมด
1: coffee that come from ชมดเป็นคำตอบที่You guys have two more attempts left. All right. And ต่อนะครับ Clue number three. It goes through a fermentation process involving the enzyme called protease in the stomach of an animal. This animal chooses to eat a particular fruit, which gives the resulting product a distinctive aroma. Clue number four. It costs 500 baht per cup.It must be cleaned and dried in the sun for 7 to 8 days before grinding. And the last clue, it is made from civet droppings. Dropping. Benjamin Rashutit, ตอบว่า
7: Civet coffee.
1: Civet coffee.
7: ครับ
1: แปลเป็นไทยสวยๆมันคือ
7: กาแฟขี้ชะมดนะครับ
1: อ๋อแล้วชะมดไม่ใช่คำภาษาอังกฤษเหรอ
7: ไม่ใช่ครับ
1: Civet coffee is your answer.Correct! สำหรับภาษาอังกฤษเนี่ยคือ Civet Coffee แต่ถ้าภาษาไทยต้องเป็นกาแฟ
3: ชะมด
1: ขี้ชะมดนั่นเองตอนนี้นะครับห่างกันอยู่แค่100คะแนน We're gonna take a quick เราจะพักสักครู่เดียวและเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2
8: สำนักบริหารศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานฟังดนตรีที่จุฬาเพื่อรับชมการแสดงและดนตรีหลากหลายกันแบบฟรีๆได้ที่อาคารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ต้นเดือน
1: Welcome back to See You on the Road Season 2 300คะแนนดังต่อไปนี้มีความสำคัญและจะชี้ชะตาพวกเขาอย่างแน่นอน SoIn the random process. Sequencing, ครับ. We would like you to put the following illegal acts in order according to their maximum fines in Thailand if committed by a person of a legal age, from the lowest to the highest, and this does not include the jail term. Number one.Possessing 10 kilograms of marijuana. Number two, slapping someone in the market. Number three, failing to wear a helmet while riding a motorcycle. Four, selling 20 grams of yaba or less. Five, forging a teacher's signature. Six, commercial surrogacy for sale.

0: Same-sex couples. 7, falsely claiming to be a police officer. 8, rape. 90 seconds on the clock, and it starts now!
1: เกมซีเควนซิ่งในข้อนี้นะครับน้องๆต้องเรียงลำดับโทษทางกฎหมายจากการกระทำความผิดที่มีค่าปรับน้อยไปมากโรงเรียนไหนเรียงได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งเฉลยมากที่สุดก็จะได้ไป300คะแนนครับ
0: 5 4 3 2 1 Hands off All right บอกเลยครับว่างานนี้มีผู้ชนะ1ทีมครับในเงื่อนไขที่เราให้ไว้จะมีอยู่5เงื่อนไขด้วยกัน1คือขอให้อิงตาม maximum fine คือค่าปรับสูงสุด2คือเป็นเหตุที่เกิดในประเทศไทย3ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว4คือขอให้เรียงจากน้อยสุดไปหามากสุดและ5คือโทษบางโทษอาจจะมีจำคุกประกอบด้วยไม่เอามาคิดครับเอาเงี้ยเพื่อแบ่งความปวดหัวให้น้องๆทางบ้านด้วยนะครับขอเอาคำตอบของน้องๆทั้ง2ทีมขึ้นจอครับและจากคำตอบของน้องๆมีทีมที่ตอบได้ตรงตำแหน่งมากกว่าอีกทีมหนึ่งขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนมอวิทยาลัยที่ถูกต้องเป็นดังต่อไปนี้ครับfailing to wear a helmet while riding a motorcycle 500บาทนะจ๊ะถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อก falsely claiming to be a police officer แม่น่ารักอยากเป็นสันติบาล 2,000 เบาๆนะฮะ slapping someone in the market ถ้าไม่ได้มีการตบหน้าตัวเองตบหน้าคนอื่นแล้วก็ 10,000 บาทเบาๆ forging a teacher's signature และดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่นี่ถือว่าเป็นการปลอมเอกสารนะครับเรื่องโตมาก 60,000 บาทcommercial surrogacy for same sex couples รับจ้างอุ้มบุญนะโดนเบาๆฮะ 200,000 บาทและที่หลายๆคนผิดเลยคือข้อ rape ข่มขืนเนี่ยโดนไป 400,000 เบอร์7ครับคือ possessing 10 kilograms of marijuana กัญชาเนี่ยครับนิดเดียวฮะ10กิโลขายไม่แพงเท่าไหร่ฮะ 1,500,000 และสุดท้ายก็การขายนะครับยาบ้าเอาแค่20กรัมหรือน้อยกว่านั้นนะฮะ5ล้านบาทครับในฐานะตัวแทนภาคใต้อยากจะพูดอะไรบ้างไหมจ๊ะ
2: So we're gonna warn you that we are determined and we will give our great effort in everything to be the champion thank you
0: ยินดีด้วยนะครับโอ้เบนจมาราชูทิศนครศรีธรรมราชอยากจะฝากอะไรไปถึงตัวแทนของภาคใต้เรา
3: ก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ขอให้เอาแชมป์กลับมาบ้านเราให้ได
0: ้และขอเสียบรมือดังๆนะครับให้กับน้องๆทั้งสองเรียนเลยครับโดยเฉพาะแชมป์ตัวแทนภาคใต้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ1ภาคแฮ่1ภาคเท่านั้น That's only one region guys So we gotFour more to go. We got the kids in Bangkok, the Central Region, the Northeast, และที่เรากำลังจะแข่งขันดังต่อไปนี้ครับก็คือน้องๆจากภาคเหนือ Moving up to another region. And when I say up, I really mean up because we're going up north. ภาคเหนือนั้นมีทั้งหมด10โรงเรียนด้วยกันนะครับขออนุญาตแนะนำน้องๆคู่แรกที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเชิญมงฟอร์วิทยาลัยและสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคู่แรกของภาคเหนือเลยอ่ะน้องๆจากมงฟอร์ดมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมอชอมั้ยครับ
4: กัมพูนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมขอบคุณค่ะ
0: อ่ะสาธิตมอชอมีอะไรจะบอกเพื่อนมงฟอร์ดมั้ยครับ
5: We are the champion
0: So we're going to start with the VTR 100 points goes to whichever team gets the right answer
6: It feels so refreshing walking along the Mekong River from Chiang San District in Chiang Rai, where I'm standing. You can see Laos just from the other side. Oh, and Chiang Rai is one of the areas that's being developed into a special economic zone. What a wonderful world.
7: The special economic zones were created after the establishment of the ASEAN Economic Community, or the AEC, which is paving the

0: way for increasing economic, trade, and investments tie in the Southeast Asian region. And Thailand got ready for that by declaring special economic zones, which are legally designated areas designed to promote, facilitate, and provide special privileges to businesses that are looking to make investments in Thailand. The objectives of the special economic zones are to attract foreign investors, encourage use of new technologies for production, expand economic development to other parts of Thailand, instead of having growth be concentrated in one place like before, in order to reduce economic disparity, improve quality of life, and increase employment opportunities. Within the special economic zones, businesses will receive more investments and financial privileges, such as corporate income tax exemption, loan interest rate reduction, and support for legal employment of unskilled migrant workers. We are at the end of Thailand, because if we just go straight ahead, we will see China. And back there, it's Myanmar. And in front of me right now, it's Laos. So right now, I'm in the middle of three countries. Operation will be divided into two phases. The first phase consists of five provinces: Trat, Tak, Mukdanghan, and Songkhla. The second phase covers five other provinces: Ratchanaburi, Nong Khai, Nakhon Phanom, Narathiwat, and here, Chiang Rai.
1: From the video, which of the following is not one of the objectives of the establishment of the special economic zones in Chiang Rai? A, to attract foreign investment. B, to expand development to different regions. C, to give more investment and financial privileges to the areas in the special economic zones. Or D, to increase the number of migrant workers in Thailand. Hands behind your backs, please. เอามือไพ่หลังไว้นะครับ Guess ready? C, อิ้วไว้ใส่กับข้าวต้มมันจะอร่อยนะครับ C, อุ้ยอยู่ศรีราชถ้ามากรุงเทพแวะไปด้วยนะครับ See you! See you! สาธิตมช.ตอบว่าอะไรครับ
2: D, to increase the number of migrant workers in Thailand.
1: Would you like to have 100 points?
2: Yeah. Sure.
1: Yours! ก็ชัดเจนนะฮะว่าจริงๆแล้ว Special Economic Zones ครับเขาไม่ได้มีไว้ว่าเพื่อจะดึงแรงงานต่างด้าวเข้ามาเมืองไทยเยอะๆไม่เกี่ยวเลยแต่ที่แน่ A, B และ C นั้นถือว่าถูกนั่นเองนะครับ All right, moving on to the next game. This one's called Who, What, or Where? The following are the characteristics of whichfictional character. Clue number one. This character appears in a movie franchise comprising three parts. It also appears in two other movies, one about race cars, the other about an underwater adventure. Clue number two. This character is brave, enthusiastic, and believes that everyone should follow the rules.The name of the character comes from one of the astronauts who traveled to the moon on Apollo 11. But before the character got the name, it was temporarily called Luna Larry. Clue number three. In 2008, the character was invited by NASA to go on an expedition to the International Space Station with actual astronauts for 6 months. 4 years later,A spacesuit was designed based on this character. Clue number four. This character is voiced by Tim Allen. The character also meets a cowboy and a cowgirl. And the last clue. The character is a fully equipped space ranger. His main mission is to fight aliens. His friend is a traditional cowboy, voiced by Tom Hanks.His world-famous catchphrase is To infinity and beyond, and beyond. Sathit Masha, your answer is...
2: So I think it's gonna be Buzz Lightyear.
1: ใช่ไม่ใช่ 200 คะแนนแล้วเมื่อกี้คำใบ้แรกมางงตึกเลยตอนที่บอกว่ายังไปโผล่ในอีก2เรื่องก็คือ Cars กับ Finding Nemo ส่วนคุณสมบัติข้ออื่นทั้งหมดก็คือเป Buzz Lightyear นั่นเองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับน้องๆเรายังมีอีก300คะแนนที่กำลังจะมาอ่ะช่วงนี้ให้น้องๆได้พักหายใจหายคอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมา We'll be back after these messagesสำหรับในรอบนี้นะครับจะต้องมีการแรนดอม1ใน3เกมเพื่อให้น้องๆมาแข่งกันโอเคแรนดอมเลยครับ Logic 300 points 3 siblings Nut and Nan live in Cha Cheng Sao province If you multiply their ages together the resultis 175. Nut and Net are twins. How old is Nan? เอาละสิเอาละสิมีการกดเกิดขึ้นแล้วมองฟอร์ดคำตอบของหนูคือ
2: The age of the twin is 5 years oldAnd another one is 7 years old.
1: 7, นะครับ So your answer is... It's yours! คำนวณยังไงเอาเล่าแบบคร่าวๆให้ฟังอันดับแรกเนี่ยต้องตีสมการยังไง
3: คือกำหนดตัวแปรก่อนค่ะมันมี3คนใช่ไหมมีนัทเนทแล้วก็แนนคราวนี้เขาบอกว่านัทกับเนทเนี่ยเป็น twins แปลว่าเขาต้องมีอยู่เท่ากันแล้วก็กำหนดตัวแปรเป็น x กับ x ส่วนแนนก็ y แล้วกันเขาบอกว่าผลคูณของทั้ง3คนเนี่ยจะเป็น175ใช่ไหมคะ
1: 175ใช่
3: ก็จะได้เป็น x กำลัง2คูณกับ y เท่ากับ175ก็ลองคิดกันดูคือ x กำลัง2เนี่ยถ้ามันจะเป็น5จะเป็นอะไรก็เลยลองแทนเลข5เลยค่ะ5คูณ5คือ25คราวนี้เอา175หารด้วย25จะได้7ก็จะได้คำตอบค่ะคือ5 5แล้วก็7นัดเนทกับแนนค่ะ
1: ตบมือให้หน่อยซิรออะไรแล้ว Alright so we are going to need a tiebreaker Welcome to Sudden Death Alright guys and this is the final question Who said the following statement Genius is 1% inspiration and 99% perspiration A Charles DarwinB. Thomas Edison สาธิตมช.กดแล้วตอบว่า
2: Thomas Edison
1: คิดว่าคำตอบของเราถูกหรือไม่ถูกThomas Edison เนี่ยเขาเคยพูดไว้จริงหรือเปล่า
2: คุ้นๆครับ
1: คุ้นๆ นะ Choice เนี่ยก็จะมีให้คือ Charles Darwin Thomas Edison Archimedes แล้วก็ Aristotle นั่นเองบอกเลยฮะมันหยดติ๊งติ๊งติ๊งเลยทีเดียวนะสำหรับการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนืออย่าลืมนะครับ7โมงเช้าวันเสาร์ทางช่องวัน31กับรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
6: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ผ่านด่านลูกทัวร์หายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวร์ขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวร์จากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สามารถลงเอยได้อย่างง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์ปัญหานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three would stay here raise your hand
2: vote for woman
1: vote for woman okay vote for woman you Martin
3: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้ว
4: ได้อีกหนึ่งโหวต
5: don't talk in Thai no this is not polite
3: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
5: that vote
6: that now
7: Martin
6: Alex,
5: he feels tired to fight with us.
6: No, it's not fighting.
5: Please. Maybe the girls come over here and then we talk with them.
8: ก็ลองให้ผู้หญิงลองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
7: เขาขอร้องมา
5: Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.
6: You said you don't eat.Thai food, right? So if you shank with girls tomorrow, I will find the foreigner food for you
5: okay,
6: for breakfast.
5: Okay.
6: Okay, I promise.
9: Hi. คือแบบจริงมันก็ไม่ได้ไงนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าใช่ป่ะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเอ้ยเดินไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
3: วันนี้เหนื่อยไหมครับน้อง
10: ส
3: ุดแล้วการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
10: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมด
3: ก็ถือว่าใช้ได้
11: มากเก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
3: เอาล่ะคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเองหกโมงแล้วเจอกันเจ็ดโมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปขอนอนครับขอบคุณครับ

0: าแล้วครับคุณผู้ชมครับมาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับคงจะได้เห็นกระบวนการในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆทีมไกด์ของเรานะฮะ
1: ว่
0: ามีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังกลัวอยู่นิดหน่อยมีไข้อยู
4: ่รีบหายก็พอ
3: โอเคเจอกันทริปหน้าแน่นอน
5: ทริปหน้าเจอก
3: ัน เจอกัน
6: สู้ๆค่ะมาพักผ่อน
7: เจอกัน
8: บ๊ายบาย
9: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
0: เหลืออยู่3คนไหวไหม
10: ไหวครับ
1: Are you ready
10: Yes
1: Are you ready
10: Yes
1: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
0: ได้ยินแย่ๆนะแย่
1: ใช
0: ่
1: เหรอคะ Yes ค่ะ
0: Yes นะ
1: Yes นะคะ
0: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
1: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Teaching Foreigners to Cook Thai Food นั่นเองค่ะ
0: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
1: คือใครคะ
0: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
1: ใครเอ่ย
0: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
11: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเงี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
12: so let's know the ingredient okay
13: yes
14: this is a shrimp
12: okay
14: this,
12: yeah.
14: this is a fresh milk this is a mushroom
15: you okay. haven't seen it
14: no looks like an apple
12: I think that's true
14: this is a fish sauce it's really sour
16: So the one, the sauce and the lamb is same taste because you said it's sour.
17: It.
16: So it's the same?
17: It.
12: No,
14: it's not the same.
9: จะบอกว่าฟิชซอสหรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเปรมกลับพูดว่า it's very sour มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเปรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty ครับน้องเปรม
4: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
1: foreigner parsley
0: คือ parsley
1: ต่างชาติใช่ค่ะที่จริงพูดว่า parsley อย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่เด็กมี foreigner ด้วยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็น
4: มันไม่ใช่ของไทย
1: ใช่ไม่ใช่ของไทยกินพอจากต่างประเทศเลยนะคะ
12: this one is a ใบมะกรูด
18: mะกรูดเลย
19: lemon grass okay
20: and it is spicy
12: Yeah,
20: it's
12: chili.
20: It's
12: really
20: spicy. It's delicious.
12: Hey! How about it?
20: Spicy?
14: Are you spicy?
20: No, not that much.
19: I eat half, but it's not really spicy.
12: This is a...
19: It's like a car.
14: In English, you don't know in English?
12: I think
9: แม่สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอะคาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้าด้วยแล้วหน้าตากับรสชาติต้มยำกุ้งที่ออกมาของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีมไกด์เด็กครับ
11: คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันหน้าหาพี่แป้งแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเราก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะ
16: I don't know.
12: It's Thai word.
19: It's a Thai olive oil.
5: I just think, use one that's
6: good. Just use one. Okay. And then put it in the pot. Next step.
8: Fish sauce.
5: The fish sauce.
6: One tablespoon. The next step. ทำอะไรต่อพี่คะ
5: ถึงไหนแล้วล่ะ
6: ใส่พริกที่เผาไปแล้วค่ะ ตอนนี้น้ำเดือดแล้วค่ะ ใส่นมเลยไหม
5: ใส่นมตามเลย
6: Okay, next step. When the water boil, you just put the milk.
5: The last step is
6: put it
5: in the bowl.
6: Okay.

0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้งสองทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองละกันครับ
1: How was it?
2: Ah, it's good.

0: Look at her face.
1: What do you feel?
2: Can you give me some light with this one?
3: Oh, wow!
0: It's good?
2: It's very delicious.
3: Oh! Oh. You taste it two times, you know?
4: Taste two times?
0: How about you?
5: I think it's too sour.
6: Yes, and for you it's too sour, right?
5: Too sour.
7: Wait a minute. Again? Too sour? Maybe something is wrong with you.
6: You don't like sour.
7: When you say
4: too sour, how about you?
8: It is, I think, in my opinion.
7: Before you speak.
9: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he tried to blind the judge นั่นหมายถึงว่าติดสินบนกรรมการนั่นเองครับ
8: It's delicious too. It's a both taste, but for you is I think it tastes less.
1: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากน้องเปรมครับให้ทีมไหนครับ
2: I think for only team
1: You got 1 point
7: Thank you Really good guy
1: ต่อไปครับน้องตุลครับ
5: But I think the first pet is better
3: Yeah
1: สำหรับน้องฮาร์ทครับ
8: For me The best one is
7: Let me guess. The best one is from your
8: home. The best one is this team.
9: จบหลักสูตรการเป็นกุ๊กแบบตะกุกตะกักในแบบฉบับของไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งยังไงแล้วรสชาติคงจะประทับใจอยู่ในความรู้สึกของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้ลืมเลยนะครับงานนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า it's very impressive ซึ่งหมายความได้ว่ามันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับ
8: แรกๆก่อนจะขึ้นเรือรู้สึกประหม่านิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแบบมันตึงเครียดนิดนึงคือผมอ่ะแบบเครียดอ่ะคือเครียดลงท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทําอะไรอย่างงี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยครับเรามีปัญหาใช่มั้ยเราก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ปรึกษากันเราไม่ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่บนเรือ พานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับแล้วก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยาฮะ
10: ในการล่องเรือนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
1: วันนี้และเด็กๆต้องทำหน้าที
10: ่บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: แต่ที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่าน
10: ภาษาอีกแล้ว
1: เพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆม
10: ัน
1: มีความยากระดับนึงนะ
10: ต่างกันใช่ไหมจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช้
1: ใช่อย่างนี้วัดพุทธไทยสวรรค์
10: พุทธไทยสวรรค์ค่ะก็ต้องบอกความเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
8: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
11: For the information of what temple Puthai Sawan is for frame
2: Puthai Sawan temple in front of you see that

0: It have a King Uchong, King Naleswan, King and King Taksin Maharaj monument.
1: Wow. They're both kings.
0: Yes. This temple built in Ayutthaya dynasty.
1: Okay.
0: It's for training a martial art. Nowadays we train martial art for a show and Muay Thai.
1: Show them, show them.
2: It used to be a custom, but now it has just a face of a cannon ruins.
0: This is the first church of Catholic in Ayutthaya dynasty.
3: It's Catholic church? You say Catholic church? Okay.
0: Catholic church.
3: This one?
0: This one, yeah. It's built in King Narai Maharaj. Okay, it's very beautiful, you know.
2: And on the way we are going, is we had a tree section of the river. Yeah. Such as Chaoya River and Basak River. It will come to
3: together.
2: Together, yeah.
4: Do you have in Ayutthaya three rivers, right?
2: No, but it's three sections, but just two rivers. Yeah. Okay, this one is Chaoya River. Chaoya, yes.
5: Three sections of river ที่น้องทุนอธิบายนั้นทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่าแม่น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า three way junction of rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ
0: อันนี้กษัตริย์ตราธิราชพาเลส they have a professional monk
1: Professional?
0: Top of monk. The most famous. Monk.
1: Professional.
5: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional monk กับ top of monk ฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
0: His name is หลวงปู่เจียมหลวงปู่เจียม but he is already dead and next isสุริโยไทยพาโกดา built for her brave in war. She is the hero of this city. Okay.
5: แหมจบเกือบสวยแล้วสิครับน้องเปรมติดอยู่นิดเดียวกับประโยคที่ว่า she is the hero of city จะให้ดีควรพูดว่า she is the heroine of the city ใช้สำหรับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับ
6: ได้ทำเซอร์ไพรส์ครับบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
7: โอ้ยสิ
0: ตัวนี
7: ้วิทูลู
0: สิ ที่จริงเราก็แอบไปดูพาสปอร์ตเขามาก่อนก็เลยรู้ครับหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
6: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลงให้ไปเบิร์ธเดย์เขา

0: อีกอย่างนึงคือบรรยากาศตอนคือตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
2: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วงแรปอัพ
3: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมาก
4: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ chic
5: oh chic no not cut chic
6: oh chic okay
5: chic
6: chic
5: yes
6: okay
5: tear tear tear
6: yeah
5: tear tear tear tear tear
6: tear
3: หมายถึงชิกชิกชิกชิกช
4: ิ
3: ก
4: ไม่ใช่
3: นะแต่ว่าฉีก
4: ฉีกเลยฉีกไปเลย
3: จนกระทั่ง
4: บอกว่า
3: ลูกทัวร์ของเราต้องบอกว่าcare
4: นั่นเองคือ chic
3: แล้วก็เรียนรู้กันไปนะ
4: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็กไม่รู้ค่ะคำว่าน้ำมะนาว
3: น้ำมะนาว
4: เราก็เลยเป็นอะไรคะ
3: เลมอนเน็ตไม่ได้บอกอย่างนี้นะ
4: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
0: lemon water lemon water
7: เลมอน
0: ค
7: าเฟ่ใส่เยอะ
3: มะนาว
4: lemon มะนาวน้ำ water
8: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจ grammarคือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
9: ต้องพูดเยอะๆก็ต้องถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราพูดกับเขาเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค่ะ
10: ลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายๆปีก่อนก็เคยทำแบบนี้มีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
9: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ
11: From this study, we found that at least 5 or higher percent of the population stay with the parasite happily, no symptom. So this group will be the one that will not seek any treatment. And we also study if this population are possible to transmit malaria to the mosquito by performing experiment using our mosquito in the laboratory, feed the blood collected from this population. So we found thatThey also are able to transmit the disease. So in terms of malaria control, we cannot ignore this population. So we have to identify who has parasite, not only the sick patient.
12: The International Centers of Excellence of Malaria Research, or ICEMER, are supported by the National Institutes of Health, USA.To study malaria around the world. In Asia, the research is being led by Dr. Lee Wang Chui from Pennsylvania State University and Dr. Jetsumon Sattabongkot from Mahidol University, Thailand.
13: The ambition for helping the world with the malaria elimination, NAID, NIH has strategically established 10 international centers of excellence in malaria research. So we are very fortunate to be one of them. So our center,focuses malaria research in the greater Mekong region. We are focusing on malaria research in three countries, in Myanmar, China, and Thailand. We have a very broad interest in trying to solve a lot of the malaria-related problems in this region. In particular, we want to focus some of the urgent problems that's related

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกและก็เก็ตภาษาอังกฤษง่ายๆตามสไตล์คริสโตเฟอร์ไรท์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเป็นตอนที่5ของคำภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า prepositions ดังนั้นครับ to prepositions the final episode part 5นั่นเองครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง preposition ตัวแรกเลยที่อยู่ในภาษาอังกฤษบ่อยมากเลยนี่นะครับนั่นก็คือ of of นั่นเองครับก่อนหนึ่งนะครับต้องเข้าใจนะครับ of of กับ off off นะครับอาจจะออกเสียงไม่เหมือนกันนะฮะถ้า off off เนี่ยเราก็จะเจอกันบ่อยนะครับอย่างเช่น you know get off the train ก็ลงจากรถไฟ take off your clothes ถอดเสื้อผ้า call off the wedding cancel หรือยกเลิกงานแต่งงานเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดู off กัน off เพราะว่า preposition นี้เนี่ยนะครับผมสร้างเป็นประโยคเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือ made of ฮะ made of หลายคนมักจะงงนะฮะว่า made of กับ made from เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถ้า made from เนี่ยนะครับทำมาจากวัสดุหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยหลายอย่างอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่า pad thai is made from you know shrimp and tofu and bean sprouts อะไรพวกนี้นะฮะทำมาจากหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่ทำมาจากวัสดุเดียวและเห็นนะครับวัสดุนั้นอย่างชัดเจนนะครับเขาจะใช้คำว่า made of นั่นเองครับอย่างเช่นประตูไม้ the door is made of wood แต่ถ้าเป็นประตูเหล็ก the door is made of steel นะครับ made of wood made of steel หรือว่า it's made of glass นะครับ made of glass คือทำมาจากแก้วหรือทำมาจากกระจกอะไรประมาณนั้นนะครับ so made of ก็คือทำมาจากนะฮะวัสดุเดียวและเห็นชัดเจนนะครับต่อไปนะครับผมคำว่า of เนี่ยก็จะอยู่ในพวกลักษณะนามในภาษาอังกฤษเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่น a box of chocolates a glass of water a bottle of orange juice a piece of cake ซึ่ง a piece of cake ก็เคยสอนนะครับมันก็แปลว่าง่ายๆอย่างกับเอาเค้กเข้าปากเหมือนกับบ้านเราคือกล้วยเข้าปากนี่นะฮะปอกกล้วยเข้าปากอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งคำว่า of เนี่ยในพวกลักษณะนามพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้นะครับในประโยคนะครับหลักๆอยู่2ประโยคนะ1ก็คือขอนะฮะ Can I have a glass of water please? Can I have a glass of water? อย่าลืมนะครับไปเมืองนอกห้ามไปบอกว่า Give me water I want water Polite English ภาษาอังกฤษสุภาพเราก็เคยสอนมาแล้วนะครับกลับไปดูย้อนหลังก็ได้เหมือนกันต่อไปครับก็คือจะให้เขาหรือ offer เขาเนี่ยนะครับก็อย่าลืม Would you like นะฮะ Would you like a glass of waterคุณจะรับน้ำสักแก้วไหมไม่เอา Do you want นะฮะ Would you like a glass of water กับ Can I have a glass of water นะครับซึ่งลักษณะน้ำเนี่ยนะครับพวก off เนี่ยนะครับมีเยอะมากๆเลยทีเดียวอันต่อไปนะครับก็คือเยอะนั่นเองครับ a lot ซึ่งถ้าเรามีน้ำตามมาเนี่ยก็คือ a lot of friends คำว่า a lot of เนี่ยใช้ได้กับน้ำที่นับได้และนับไม่ได้เนี่ยนะครับผมเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะครับ I have a lot of friends นะฮะแต่ถ้ามีเงินอยู่นิดเดียวเราก็จะบอกว่า I have a little bit of money หรือ I have a bit of money นะครับ I have a bit of money หรือ I have a little bit of money หรือวันนี้นะครับดื่มเบียร์ไปเยอะ I drank a lot of beer ดื่มเบียร์ไปนิดนึงก็คือ I drank a little bit of beer หรือ a bit of beer นะฮะ of เนี่ยนะฮะตรงนี้แต่ฝากไว้นะครับถ้าเป็นนามที่นับได้เนี่ย a little bit of เนี่ยถ้าตามหลักแล้วเขาจะใช้ไม่ได้นะครับอย่างเช่น I have a little bit of friends ซึ่งภาษาอังกฤษมันก็คือถ้าพูดก็เข้าใจนะครับแต่ถ้าไปสอบไวยากรณ์เอ็ดรับรองว่าผิดแน่นอน I have a few friends in Thailand เป็นต้นก็คือมีเพื่อนอยู่ 2-3 คนหรือไม่กี่คนในประเทศไทยแล้วก็จะมีอันนึงนะฮะก็คือคำว่า plenty of ได้ดูเหมือนกันนะฮะ plenty of แปลว่าเหลือเฟือเลยนะครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับจะบอกว่า oh there is plenty of food นะฮะ there's plenty of food ก็แปลว่ามีอาหารเหลือเฟือเลยทีเดียวเห็นไหมครับ plenty of นั่นเองนะครับต่อไปนะครับคำว่า of เนี่ยก็จะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น I am the owner of the school ผมเป็นเจ้าของของโรงเรียนนะฮะหรือว่า he is the manager of the restaurant เขาเป็นผู้จัดการของร้านอาหารนี้นั่นเอง
She is a friend of mine. She is a friend of mine. เธอเป็นเพื่อนของฉันนะฮะ so คำว่า of ตรงนี้เนี่ยก็แสดงความเป็นเหมือนกับอาจจะไม่ถึงกับเป็นเจ้าของนะฮะแต่ก็คือเป็นความเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกับสิ่งนั้นนะครับต่อไปนะครับคำว่า of เนี่ยนะฮะก็จะเคยเห็นไหมฮะหรือเคยได้ยินหนังเรื่องนี้ไหม the sound of music นะครับ the sound of music นะครับ sound of music ก็คือเสียงของดนตรีเห็นไหมครับ so คำว่า of เนี่ยจะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือของนั่นเองนะครับหรืออย่างเช่น some parts of Bangkok are below sea level ก็คือบางส่วนของกรุงเทพนะฮะบางส่วนของกรุงเทพนั้นอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลนั่นเองนะครับ some parts of Bangkok นะครับเห็นไหมคำว่า of เนี่ยก็ทำหน้าที่ก็คือเหมือนภาษาไทยคือคำว่าของนั่นเอง of อันนึงนะครับผมก็จะพูดถึงอันนี้กันครับแหม I'm thinking of you นะครับ I'm thinking of you ก็คือผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับ so thinking of เนี่ยนะฮะ thinking of ก็คือกำลังนึกถึงหรือกำลังคิดอยู่ไม่ได้แปลว่าคิดถึงแบบโหยหานะถ้า I miss you ก็แปลว่าผมคิดถึงคุณมากเพราะว่ามันเหมือนกับคุณไม่อยู่ก็เหมือนกับขาดตัวเธอจากชีวิตไปนะครับถ้า yeah I was thinking of you ก็ได้นะเป็นอดีต I was thinking of you ก็คือแม่ผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับแล้ว think of เนี่ยนะครับผมก็จะสามารถใช้ในการคิดว่าจะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นครับI'm thinking of buying a new phone. ผมกำลังนึกอยู่นะว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่สักเครื่องหนึ่งเป็นต้นนะฮะเห็นไหมมีคำว่า of ด้วยนะครับอย่าลืมครับประโยคพวกนี้มันจะชินครับอย่าไปจำว่าต้อง think ต้องใส่ of บวกกับ verb ing อย่าคิดอย่างนั้นครับพูดตามกับรายการนี้เนี่ยนะครับผมพูดตามไปเรื่อยๆให้มันกลายเป็นความรู้สึกและเดี๋ยวมันจะออกมาเองโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนี่นะฮะต่อไปเนี่ยนะครับเนี่ยสำนวนสักหนึ่งสำนวนดีกว่าเนี่ยก็พูดถึงคนกันแล้วเนี่ยนะครับ speak of the devil นะครับ speak of the devil ก็คือพูดถึงปีศาจหรือว่ามัจจุราชอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ที่จริงแล้ว speak of the devil ก็แปลว่าแม่พูดถึงก็มาเลยตายยากจริงๆมีอยู่กลุ่มคนอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่พูดถึงเขาแล้วเขาก็จะมานั่นก็คือ devil นั่นเองครับอย่างเช่นแถวนี้ผมกำลังพูดถึง red devil ผมเนี่ยนะครับผมไม่ชอบ red devil ปีศาจแดงจริงๆพี่ครับพี่อย่ามาทำหงแดงเหมือนกับผมเลยนะครับผมกลัวแล้วครับพี่นะครับผมโอ้ยพูดถึงปีศาจแดงปีศาจแดงก็มาเลยเห็นไหมฮะพูดผีปีศาจเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่สามารถโผล่ไปหาคุณได้เลยตอนที่คุณพูดถึงเขาครับ so speak of the devil ตายยากหรือพูดถึงก็มาเลยอย่าไปใช้ die hard นะครับแม้เคยเจอชาวไทยกำลังนินทาฝรั่งเดินมาชาวไทยบอกโอ้ you die hard อันนั้นชื่อหนังไหมฮะตายยากนั่นภาษาอังกฤษมันอย่าไปแปลตรงๆนะครับต่อไปคำว่า of นะครับอันอื่นๆที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยนะฮะ I am proud of my son ก็คือภูมิใจในตัวลูกชายของผม I'm proud of you ผมภูมิใจในตัวทุกท่านที่กำลังชมรายการนี้และกำลังพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะเป็นทั้งแรงใจแรงสมองเนี่ยนะครับให้กับพวกท่านแต่ถ้าเป็นแรงของกำลังเงินก็คงจะช่วยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแรงใจและแรงสมองช่วยได้นะจ๊ะ I am proud of you นั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับแม่การที่เราจะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็เคยสอนเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะครับว่าการรู้จักประโยคต่างๆที่ใช้กันเนี่ยก๊อปปี้เข้ามาเลยเนี่ยบางทีเนี่ยก็ทำให้เรานั้นพูดกับเขาได้รู้เรื่องมากขึ้นแล้วทำให้เราดูเจ๋งขึ้นนั่นเองอย่างเช่นครับประโยคหมดนั่นเองครับ run out of something ส่วนมากเราจะใช้เป็นอดีตคือ ran out of นะฮะ ran out of อย่างเช่นนะครับวันนี้เนี่ยก็ขออนุญาตยกตัวอย่างที่อาจจะเป็นสุรานิดนึงแล้วกันนะครับผมโตๆกันแล้วคุยกันได้นะครับอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะไปนั่งดื่มสุรานะครับผมกับฝรั่งนะฮะน้ำแข็งหมดก่อนเลย we ran out of ice หลังจากน้ำแข็งหมดก็ผสมสุรากับโซดาหมด we ran out of soda น้ำแข็งหมดโซดาหมดก็เลยอ่ะนะครับทั้งนั้นดื่มเหล้าเพียวๆดื่มจนหมดวิสกี้หมด we ran out of whiskey โซดาหมดแล้วน้ำแข็งหมดแล้ววิสกี้หมดแล้วนะครับจะจ่ายตังแอะตังหมดWe ran out of money. สุดท้ายครับ We ran out of the shop. วิ่งออกไปจากร้านเลยทีเดียวนะครับก็คือไม่มีตังจ่ายชักดาบ So ran out of เนี่ยนะครับหรือ run out of ก็คือจะแปลวิ่งออกจากหรือจะแปลว่าสิ่งนั้นหมดไปแล้วก็ได้นั่นเองนะครับหรือจะใช้สั้นๆนะครับบางทีฝรั่งจะบอกว่า We're out of paper ก็มาจาก We ran out of paper นั่นเองนะครับ So we ran out of paper หรือว่า We're out of paper ก็น่าจะดีกว่า paper finish paper นะจ๊ะต่อไปนะครับแม้พูดถึงเรื่องของ

out of นะครับก็มี3สำนวนที่อยากจะฝากไว้นะครับ out of order out of order ก็แปลว่าอะไรล่ะครับแปลว่าเจ๊งชั่วคราวเสียชั่วคราวนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไปต่างประเทศแล้วเห็นตู้โค้กนะครับเขาเขียนมาเลยนะครับว่า out of order ก็ไม่ต้องไปหยอดตังค์นะฮะเพราะมีชาวไทยเคยมาแล้วนะครับเอาเหรียญไปหยอดตังค์แพรบแล้วกดโค้กแพรบไม่มีน้ำอารมณ์ออกมาโมโหมากเริ่มต่อยเครื่องตุบตับตุบตับเนี่ยนะฮะผมเดินมาบอกคุณครับคุณทำอะไรล่ะครับคุณคริสครับตู้โค้กมันกินเงินผมครับก็แน่สิครับก็มันเขียนว่า out of order ไม่เห็นหรอครับก็ใช่แล้วครับผมก็สั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยแหละฮะมันไม่เห็นมีโค้กออกมาคุณครับ out of order ไม่ได้แปลว่าสั่งข้างนอกแต่ out of order แปลว่ามันเจ๊งคืออะไรครับ order แปลว่าลำดับนะฮะลำดับดังนั้นเนี่ยนะครับลำดับอะไรบางอย่างในการทำงานของเครื่องเนี่ยมันรวนหรือมันพังก็ถึงเรียกว่า out of order อันนี้เจอบ่อย out of service ตามพวกเครื่อง ATM หรือว่าห้องน้ำนะฮะงดให้บริการชั่วคราวอีกอันนึงถ้าใครขายของเนี่ยนะครับก็จะต้องบอกเลยนะครับว่าอย่าฆ่าตัวตายนะครับอย่างเช่นวันนี้ของหมดแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใหม่นี่ไงไปบอกฝรั่ง this one finish ฝรั่งก็จะฟังว่าหมดแล้วก็หมดเลยไง out of stock นั่นเองครับ this one is out of stock it's coming tomorrow it's coming tomorrow มันกำลังจะมาพรุ่งนี้นะครับฝรั่งอาจจะอยู่แถวๆนั้นพอดีพรุ่งนี้เขากลับมาซื้อกับคุณไง out of stock หมดชั่วคราวนะครับ off อีกแล้วนะฮะต่อไปนะครับคำว่า off อีกอันนึงที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับคือประโยคง่ายๆหรือคำง่ายๆนะครับคือคำว่า kind of นั่นเองครับ kind of ในคำว่า kind of ก็ความหมายแรกก็แปลว่าประเภทนะครับอย่างเช่น what kind of food do you like นะฮะหรือแม้กระทั่งอาจจะใช้คำว่า prefer ก็ได้นะวันนี้อยู่ที่ food court อาหารเต็มไปหมดแล้วนะอาจจะถามฝรั่ง what kind of food do you prefer what kind of food do you prefer ก็คือคุณชอบอาหารประเภทไหนมากกว่ากันนะครับนี่เลย kind of เนี่ยนะครับต่อไปนะครับอันนี้ผมมีประโยคนะฮะเรียกว่าเอาตัวรอดสำหรับคนที่รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษน้อยนะครับอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยนะครับเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเนี่ยนะฮะฝรั่งก็จะถามไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่คืออะไรฝรั่งชี้ไปที่ปลาดุกเนี่ยนะครับผมเพื่อนผมก็รู้จะตอบยังไงก็บอก it's a kind of fish เป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับฝรั่งชี้ไปที่ผักบุ้งเพื่อนผมตอบเลย it's a kind of vegetable ฝรั่งหยิบนะฮะต้มยำแล้วก็ดึงตะไคร้ออกมาจากถ้วย what's this it's a kind of herbฝรั่งก็บอกคุณไม่รู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารเลยเนาะ AR ก็ a kind of อย่างเดียวอ้าวก็เอาตัวรอดได้นะครับแต่มีคนถามว่าแล้วถ้าเราไม่รู้จักคำว่า herb ล่ะครับเลยครับ it's a kind of นะฮะ so it's a kind of ก็แปลว่ามันเป็นประเภทอะไรบางอย่างครับแต่ kind of นอกจากจะแปลว่าประเภทแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ kind of ยังเป็นความหมายอีกหนึ่งความหมายของคำว่าค่อนข้างได้เหมือนกันครับในหนังฝรั่งเราจะเห็นเป็น kinda ได้เหมือนกันนะ K-I-N-D-A kinda คือเรื่องนี้นะครับมันจะมีอยู่เคสหนึ่งนะฮะที่เคยเห็นมากับตานะครับก็ชาวไทยไปถามฝรั่งนะครับ Do you like Thai food? Do you like Thai food? คุณชอบอาหารไทยไหมฝรั่งก็ตอบกลับมาครับ kind of ชาวไทยก็ตกใจครับเพราะฝรั่งตอบ kind of ชาวไทยนึกว่า kind of แปลว่าประเภทก็เลยนึกว่าฝรั่งนั้นงงก็เลยพูดอีกทีครับThai food do you like Thai food ฝรั่งก็บอก yeah kind of มาอีกแล้ว Thai food do you like Thai food ฝรั่งก็yes I said kind of นี่นะฮะนึกว่ามันจะเป็นงี้ครับว่าชาวไทยถามชอบอาหารไทยไหมแล้วฝรั่งก็ถามประเภทอาหารไทยนะครับประเภทก็อาหารไทยไงครับคุณไปทิ่มปากเลย kind of ตรงนี้เนี่ยนะครับมันแปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนั่นเองครับอย่างเช่นครับแหมตอนนี้เนี่ยถ้าคุณไม่รู้คุณนั่งอยู่ในเครื่องปรับอากาศที่บ้านคุณไม่รู้ครับว่าไฟตรงนี้มันร้อนมากIt's kind of hot over here นะครับ It's kind of hot หรือ it's kind of hot นะฮะก็แปลว่าอะไร It's quite hot หรือใช้ it's pretty hot ก็ได้นะครับ It's quite hot หรือว่า it's pretty hot ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับ So it's kind of hot หรือ it's kind of hot ก็แปลว่าค่อนข้างหรือใช้คำว่า sort of ก็ได้นะครับเพราะ sort of กับ kind of ก็ใช้เหมือนกันสำหรับคนอังกฤษจะชอบใช้ sort of มากกว่านะครับ What sort of food do you like What sorts of food do you like คุณชอบอาหารประเภทไหนและแน่นอนครับก็คือ Do you like Thai food ฝรั่งบอก Yeah sort of ก็คืออะไรครับก็แน่นอนครับก็แปลว่านะก็ค่อนข้างได้นั่นเองนะครับ sort of นะจ๊ะต่อไปคำว่า of อยู่ในคำนี้เหมือนกันนะฮะหรือประโยคชุดนี้คือ consists of ประกอบไปด้วยนะครับอาจจะบอกว่าอะไรครับก็คือ this dish ก็คืออาหารจานนี้อย่าลืมนะครับออกเสียงว่า dish และอย่าใช้คำว่าเมนูนะฮะชาวไทยชอบใช้กันผิดmenu คือเมนูทั้งรายการนะครับแต่ถ้าเป็นอาหาร1จานเขาเรียกว่า dish นะครับบางคนไปสั่งไปบอกว่า I order 4 menu ฉันสั่งเมนูมาทั้ง

งเล่มเลย4เล่มฝรั่งบอกชาตินี้จะกินหมดไหมเนี่ย I ordered 4 dishes นะครับอย่างเช่นครับอาจจะบอกว่าอาหารจานนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง This dish consists of นะฮะ This dish consists of อะไรดีครับ Prawns Peanuts นะฮะ Bean sprouts นี่ก็ผัดไทยเป็นต้น Consists of ก็คือประกอบไปด้วยอะไรนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำของคำว่า of เนี่ยนะครับก็คือ take advantage of นั่นเองครับ take advantage of เนี่ยจะมี2ความหมายหลักๆก็คือ1เอารัดเอาเปรียบนะฮะอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่า the vendor ก็คือพ่อค้าแม่ค้า likes to take advantage of his customers take advantage of his customers ก็คือเอารัดเอาเปรียบนะฮะลูกค้าของเขาอาจจะโกงราคาหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเรียกว่าเหมือนกับนะคือเหมือนกับขายของแต่แบบให้ของไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับอีกอันนึงนะครับ take advantage ก็สามารถที่จะแปลได้ว่าลวนลามได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นนะครับ the passenger took advantage of the flight attendant take advantage of ก็เลยแปลว่าไปเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของกำกามหรือเรื่องของแบบนี้แบบมันไม่เหมาะสมเนี่ยนะฮะ so ก็คือลวนลามได้เหมือนกันครับอีกหนึ่งคำพูดเลยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยที่เราเจอกันประจำเนี่ยนะครับก็คือต้องไปทำสำเนาหรือไปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือถ่ายสำเนาพาสปอร์ต you have to make a copy of your passport หรือ make a copy of your ID card อะไรก็แล้วแต่นะครับผมหรือ make a photocopy นะครับผมนะฮะหรือ we need copies of ก็ได้นะอันนี้ใช่นะเราต้องการนะครับก็คือสำเนาพาสปอร์ต we need copies ofyour passport นั่นเองครับนี่ก็คือสำหรับใครที่ต้องทำงานหรือว่าต้องคุยกับฝรั่งเรื่องราวของพวกเอกสารต่างๆนะครับ remind me นะครับ remind me ก็แปลว่าเตือนด้วยนะ can you please remind me can you please remind me ก็แปลว่าช่วยเตือนผมด้วยนะครับนี่เลยแต่ว่าจะมีผู้ชายติ้งต้องบางคนนะครับชอบไปบอกแฟนปัจจุบันเนี่ยนะฮะอันนี้ประโยชน์นี้ไม่ควรพูดเลยนะครับก็คืออะไรไหมYou remind me of my ex-girlfriend โอ้โหผู้หญิงเนี่ยนะครับได้ยินปุ๊บเนี่ยบางคนของขึ้นตบหน้าพัวตบหน้าทำไมอ่ะนี่เรื่องแบบนี้ไม่ต้องมาบอกไหมทำไมถ้าชอบมันมากก็ไปกลับไปหามันแซ่อะไรเงี้ยนะครับ You remind me of my ex-girlfriend คุณนั้นทำให้ผมนึกถึงนะแฟนเก่านะครับผู้ชายครับอย่าติ้งต้องพูดประโยชน์แบบนี้เด็ดขาดนะครับผมนะฮะต่อไปครับคำว่า drop นี่ dropนะนักศึกษามหาวิทยาลัยนั่นนะครับผมก็มักจะทำกันประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนที่เรียนคลาสนี้ไม่ไหวหรือพูดง่ายคือจะซิ่วแล้วล่ะครับก็เลยชิง drop ออกไปก่อนเลยนั่นนะครับก็ they dropped out of the class or they dropped out of university นั่นเองครับนี่แหละ Bill Gates Steve Jobs Mark Zuckerberg Tiger Woods โอ้ยนะครับผมคนที่รวยที่สุดและเจ๋งที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็ they all dropped out of school หรือ they dropped out of university นั่นเองครับน้องครับใจเย็นก่อนครับเขาเป็นไอดอลของเราในเชิงของเขาเก่งแต่เขาไม่ได้เป็นไอดอลของน้องๆในเชิงของการจะต้องรีบไป drop นะฮะจากหรือออกจากมหาวิทยาลัยนะฮะเพราะเขานั้นได้ค้นพบตัวเองว่าเขานั้นมีพลังเทพอะไรบางอย่างในตัวแล้วเขาถึงรู้แล้วว่าเรียนหนังสือไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขามากแต่อย่างเช่นน้องๆถ้ายังค้นหาตัวไม่เจอยังไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีพลังอะไรบางอย่างที่จะไปสามารถสร้างอาณาจักรหรือสร้างเงินมหาศาลได้อย่าเพิ่งลาออกนะจ๊ะเรียนหนังสือให้จบก่อนนะครับI wanna go with you คือฉันอยากจะไปกับเธอ so with ก็คือกับนะฮะ Can I have some coke with ice please นะฮะ Can I have some coke with ice please ขอโค้กกับน้ำแข็งแต่ถ้าไม่เอาน้ำแข็งเนี่ยบางคนโค้กโนไอซ์อันนี้ไม่สุภาพเลยอ่ะจะบอก Can I have some coke without ice นะฮะ so with ice กับ without ice ก็ฟังดูดีนะครับพูดถึงเรื่องของอาหารกันก็ดีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเราจะบอกว่า the steak is served with mashed potatoes หรืออาจจะมีประโยคนี้ก็ได้นะครับก็คือ fried chicken wrapped with pandan leaves ไก่ทอดห่อด้วยใบเตยก็ไก่ห่อใบเตยนะครับหรืออาจจะเป็นอันนี้ไหมฮะCurry puff stuffed with chicken. กะหรี่ปั๊บยัดไส้กับเนื้อไก่ก็คือยัดไส้ด้วยไก่นั่นเองฮะ so คำว่า with เนี่ยนะฮะก็ใช้กับอาหารบ่อยได้เหมือนกันนะจ๊ะ Good luck with your exam. ขอให้โชคดีกับการสอบของคุณนี่นะฮะก็ใช้ with ก็ได้นะครับ Speak with a loud voice and speak with confidence. พูดด้วยเสียงที่มีพลังและ
พูดด้วยความมั่นใจ speak with a loud voice and speak with confidence นั่นเองนะครับ I agree with you ผมเห็นด้วยคุณแต่ I disagree with you ก็คือผมไม่เห็นด้วยคุณและส่วนมากคนที่ไม่เห็นด้วยกันก็จะทำอะไรไหมครับก็จะชอบทะเลาะกับเขานั่นเอง I like to argue with her I like to argue with her ผมชอบทะเลาะกับเขาทะเลาะกับเธอเพราะอะไรครับเพราะไม่ค่อยเห็นด้วยกันและเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะฮะต่อไปอันนี้ก็ดีนะฮะก็คือ deal with ครับ deal with เนี่ยนะ deal นะอาจจะแปลว่าไปตกลงธุรกิจอะไรบางอย่างนะครับแต่ deal with แปลว่าต้องไปจัดการรับมืออะไรบางอย่างครับอย่างเช่นครับ I have to deal with this customer deal with this customer คือต้องไปจัดการรับมือกับไอ้ลูกค้าคนนี้นะครับ I have to deal with many problems ผมจะต้องไปจัดการรับมือกับปัญหาหลายๆปัญหานั่นเองครับ She is going out with him She is going out with him ก็คือเธอไม่ได้ออกไปข้างนอกกับเขาอย่างเดียวนะฮะแต่เธอนั้นเป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้เพราะ go out with someone ก็แปลว่าคบหาดูใจเพราะอะไรไหมครับเขาคบหาดูใจกันได้เพราะอะไรเพราะเขาต้องเข้ากันได้สิ because they get along with each other they get along with each other ก็คือเขาเข้ากันได้ get along with each other นั่นเองครับแล้วแน่นอนครับวันนี้ก็อยากจะบอกคุณสุดท้ายเลยนะครับว่าหวังว่าคุณเนี่ยคงจะมีความสุขกับรายการของเรานะครับ I hope you are happy with this show I hope you are satisfied with the English that I have been teaching you I hope you are pleased ก็ได้นะ pleased with the English that I've been teaching you ก็ I hope you are happy with the show หวังว่าคุณคงจะมีความสุขกับรายการของเราหวังว่าคุณคงจะพึงพอใจกับภาษาอังกฤษที่เราได้สอนคุณในวันนี้รวมถึงนะครับ prepositions ใน4ตอนก่อนหน้านี้นั่นเองครับวันนี้ผมบอกทริคสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือ1ดูรายการ5ตอนนี้รวมถึงตอนเหนือนั่นนะครับแล้วก็พยายามจำ preposition พวกนี้ให้เยอะจากการ see sound say อย่าลืม 3S 2ครับก็คืออะไรเริ่มดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือพูดง่ายๆคือเอาหัวหูตาปากสมองของเราเนี่ยนะครับไปปะทะกับภาษาอังกฤษถูกต้องและเริ่มอ่านให้มันได้ feeling เนี่ยนะครับแล้วคุณจะเริ่มสังเกตนะครับว่า preposition พวกนี้เนี่ยมันคือการจำ feeling ล้วนๆนั่นเองครับไม่มีอะไรมากครับคือมันคือ feeling ถ้าคุณนั้นมีประสบการณ์ในชั่วโมงบินเยอะกับภาษาอังกฤษคุณก็จะพูดได้เยอะขอบอกเลยครับว่ารู้ preposition เยอะแสดงว่าคุณเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้แล้วครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วแน่นอนครับเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแน่นอนกับภาษาอังกฤษอีกหลายเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมนะครับแต่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับพี่ตอนเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำตัวกะฮันพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะ If you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a sticker จะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถได้นะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะเรามีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและแฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลเนื่องจากว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละเนาะนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
2: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: ราจะใช้ในการบอกเวลาเรานับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได้นิดนึง
0: ได้นิดนึงอ่ะวอร์มอัพวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า
1: 1 2 3 4 5 6 7 8
0: 9 10อันนู้นนั่นแหละ13 14 1418 19
1: 21
0: 20 คนสุดท้าย28นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี28คนนะคะลองนับต่อไป29ว่าไงคะ20 9 30ฮะ30ถูก30 31 31 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40 40แล้ว40 42 43 44 45 46 มา20ยังไง
2: 20 20
0: ต้องเป็นอะไรคะ46ใช่ไหมอ่ะ47
1: 48 49 50 50
0: 50ไม่ใช่ไฟนะคะ50

0: ไหนนะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทำไมครูถึงให้นับแค่60ทราบไหม
1: ทำไมครูถึงนับแค่60ไม่ทราบค่ะ
2: ไม
1: ่
2: ทราบ
0: ใครเดาได้ไหมทำไมถึงให้นับแค่60ทำไมไม่นับถึง100
1: ได้ให้ดิน2อะไรคะทำไมครูถึงนับแค่60
0: ทำไมครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
3: นาท
0: ี
3: ค่ะ
0: เก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวดินสอนแล้วแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
4: 1ชั่วโมง
0: 1 14ว่า
4: 14
0: เพราะฉะนั้นบ่ายโมง14ก็คือ1 14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6
4: 17
0: ใช่แล้วแหละที่ให้นับถึง60เพราะว่าเราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะก็เลยมีแค่60เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะเดี๋ยวพี่จะบอกกติกานะคะก็คือครูนะคะจะเขียนเลขไว้บนบอร์ดนะคะแล้วก็ใครที่ตอบได้ให้ยกมือครบ30ค่ะใครที่ตอบได้ให้ยกมือแล้วถ้าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัล
4: ถ้าใจไม่ทัน
5: เกลียด
1: เดี๋ยวควรจะไปอีกรอบนะคะถ้าสมมติว่าครูเขียนใช่ไหมครูเขียนเลขฟังค่ะเด็กน้องฟังค่ะถ้าสมมติว่าครูเขียนตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆให้เด็กๆยกมือใครที่ตอบได้คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
5: อ่านว่า
1: แหละ นะคะแบบเมื่อกี้ไงคะ
0: ใช่เช่นอย่างเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
1: อ่านว่ายังไง
0: ใช่
1: เข้าใจได้ยัง
5: พี่
1: เข
5: ้
1: าใจได้ไหมครับโอเคค่ะเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
0: เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเคยังไม่ใช่
1: เอาลงก่อนดูคุณนับ1ถึง3นะคะ
4: 1
1: 2
4: 1
1: 3คนนี้ค่ะ
4: 1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
0: 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1: 44 45 46 47 48ตั้งที่หูตั้งที่หู
4: ตึ้ง
1: หนึ่งตั้งที่หูก่อนตั้งที่หูก่อนหนึ่งสองสองยังไม่ตรงเลยซับคนนี้
0: โอเคนะได้ละถ
1: ู
0: กแล้วนิสาฮะอันนี้เนาะเดี๋ยวเราเล็กยากเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้

0: 8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอกซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าเอทเอทไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะเอทเอทเอทนะเอทเอทไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะเอทเอทนะคะแล้วก็11นะ7 11คำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะ7 11เนาะ
1: 8 11
0: เดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้2อันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ
2: ถ้าต่อใครขยันใครตั้งใจเรียนก็ได้ตั้งที่หูก่อน
3: ตั้งที่หูก่อนทุกคน
4: ประโยชน์ที่จะหานะมา
5: ได้ไม่มีกี่ดอก
2: ตัดสิทธิ์แบ่งให้เพื่อนบ้างเน
5: า
2: ะ
5: ไม่มีกี่ดอกโบยดึก
0: เดี๋ยว
6: ก่อนไหวนะ
2: ไปที่นั่งก่อน1 2
0: เก่งมากโอเคนะเล่นคำเนาะเพื่อนอ่านถูกนะ5ตัวแรก5 5แต่50ไม่ใช่50 50แล้วก็5อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
2: นะ
0: โอเคนะ
2: ค่ะเราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ
0: ใหญ่เดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะเผื่อบางคนง่วงๆเนาะกินมาง่วงๆนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
7: ยืน
0: ยืนใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
7: น
0: ั่งถ้าบอกว่า turn left
7: ซ้ายขวา
0: ฮะ turn left ด้านซ้ายอยู่ไหน
7: ซ
0: ้ายอยู่ไหนนะคะเชิญให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
7: ซ้าย
0: ขวาต้องขวานะคะอย่างงงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีนึง turn left ด้านไหนคะ
2: turn left ด้านไหนคะ
0: ด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn rightขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleep ให้ทำอะไร
2: sleep
0: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า swim
7: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไรrun วิ่งนะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงนะถ้าครูบอกว่า
2: dance
0: ทำอะไรคะ
7: เต้น
0: นะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไงอ่ะเต้น
2: ยังไงก็ได้ใช่ไหม
0: แบบนี้แหละอย่างนี้ได้โอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง
2: ค่ะใครร
0: ู้
2: มั้งคะ
0: laugh ยังไม่ใช่
7: หันหน้า
0: เล่นกระโดดยังไม่ใช่ laugh อันนี้พวกเราน่าจะชอบไม่ใช่แล้วแปลว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอกแล้วแบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลยแล้วแปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry ยิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะแล้วหรืออยากจะ cryLaugh เนาะโอเคต่อมา play football play football คืออะไรทำท่าไงดีคะ play football ใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอส

0: สมมุติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watch WASH watch แปลว่าล้างนะคะ watch our face ล้างอะไรคะ
1: ล้างหน้า
0: ล้างหน้าถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร watch
1: watch
0: hands
1: watch
0: hands ถ้าเกิดว่าสระผม watch hair นะคะไม่ใช่ head นะหัวใช่สระผมเอาแฮร์ก็พอนะโอเค wash แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch TV
1: ดูทีว
0: ีสั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมา jump กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
1: กิน
0: กินทำท่าไงดี
1: กระโดดไปข้างหน้า
0: eat eatกินกินทำท่ากินนะคะเอออะ drink
1: ดื่มน้ำ
0: ดื่มใช่ไหมทำท่ายังไงดีนะโอเคต่อมา take a bath take a bath take a shower take a bath
2: เล่นบาส
0: เล่นบาสว่ายน้ำยังไม่ใช่ take a bathทุกเช้าทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้องเทคอาบาส
1: อาบน้ำ
0: อาบน้ำค่ะถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัวเทคอาชาวเวอร
1: ์นะ
0: เทคอาบาสก็คือใช้ขานแล้วก็นะอยู่เอ๊ะมีไหมเทคอาบาสตรงนี้นี่ค่ะนี่คือเทคอาบาสนะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ๆใช่ไหมคะแล้วก็ใส่สันไลลงไปใช่ไหมไม่ใช่
3: ใส่สันไลไหม
0: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะ take a bath แปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำเอาอย่างนั้นนะโอเคสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed
1: ก้าวใส่เสื้อ
0: แปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเลขหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ให้ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลยอ
3: ่
0: ะ
3: วันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะเพราะ listen to me carefully ฟังครูดี
1: ๆเรากำลังสบายจะปมมือพันปมมือ
0: มันเกินแน่นี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดนฟังดีๆฟังดีๆนะคะพี่จะอ่านหมายเลขถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังเราไม่รู้เป็นหมายเลขเราอันนี้ก็จะโดนทำโทษแล้วนะพอเป็นหมายเลขเราฟังไม่ออกหรือเราไม่ตั้งใจฟังพี่ว่าพี่ให้เราทำอะไรทำผิดนะเราก็อาจจะโดนลงโทษเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆค่ะ
3: เรียบร้อย
0: ให้พี่ดีกว่านะ
3: ค่ะ
0: เพื่อความสนุกสนานให้พี่นะคะเป็นคนเรียกหมายเลขแล้วก็บอกให้ทำนะคะ
1: 40
0: ค่ะอย่าช้าอย่าช้าตรงนี้ก็ดีก็ดี
1: สวิม
4: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำว่ายน้ำ
3: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะ
1: ถ้าทำผิดลงโทษ
3: ไม่ได้ค่ะ
1: แล้วก็จำ
0: โอเครอดรอดรอด
1: เพลง
0: พร้อมมากเลยค่ะ

0: ให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้แล้วนะ
1: ตั้งใจฟังดีมาทำท่ายังไงดี sleep
0: ดีคะ
1: โอเค
2: ควรนี่ต้องเปิดเสียง
0: ครับก่อนอื่นเราเล่นเพลงก่อนดีกว่าได้ไหม
2: ครับเล่นเพลงครับ
0: ร้องเพลง
2: ดีกว่า
1: get up หรือ wake up นะนะคะตื่นแล้วเนาะได้ร้องเพลงไปเล่นต่อถือเอาไว้
0: 3
1: number 3 number 3
0: อยาก dance ค่ะ dance dance
1: dance เต้นเมากรีล่าสัตว
0: ์เพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดี
3: ลองฟังเพลง
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลได้แล้วเดี๋ยวแอปเปิ้ลแดงได้ไหมคะ
2: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอ
1: เอาเมากรีไหมแอปเปิ้ลนะ
0: เร็วมาเต้นกับพี
1: ่พี่เต้นด้วย
0: ลองไปค่ะ3 4
2: แอปเปิ้ล
1: คนนี้น่าจะชอบนะเดี๋ยวมาโอเคโอเค
0: ไม่เอาโอเคค่ะ
1: นะอีกสัก2คำเนาะ2คำคำนี้ก็น่าจะดีอีก2คำพอละนะโอเคหมายเลขไหนดีครับพี
0: ่เอาเป็น7เอาเป็น16ไม่ฟังเลย
1: 16มา
0: ทำอะไรดี
1: 16ทำอะไรดีคำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
0: ปรบมือให้
1: เพื่อนแล้วแล้วให้ทำอะไรแล้วแล้ว
3: กระโดด
1: ไม่ใช่คนนี้ก็กระโดด
2: ขวา
1: ตรงข้ามกับร้องไห้
2: กินข้าว
1: แล้ว
0: กับร้องไห้
1: ใช่แล้วอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนนึงเนาะฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะทเวนตี้อะไรดี
0: ทำอะไรดีคะ

0: อบาสเทคอบาสทำอะไรคะ
1: ตีลังกาล้าง
0: เทคอบาส
1: ตีลังกาสาม
2: อาบน้ำอ
1: าบน้ำ
0: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
1: อ
0: ย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเค thank you

0: T-shirt เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: 350ครับ
0: เดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วจะพูดว่า How much
1: is this shirt
0: เก่งมาก350บาทใช่ไหมครับงั้นพูดว่า350 350บาทลดราคาได้ไหม
1: ได้ครับ
0: นั้นให้ออกเสียงด้วยครับ
1: Can I
0: get a discount?
1: Get a discount.
0: เก่งมาก discount ที่แปลว่าลดราคาแล้วมีสีอะไรบ้างครับ
1: สีฟ้าครับ
0: สีฟ้าภาษาอังกฤษว่า
1: blue
0: เก่งมาก blue แล้วมีสีอื่นหรือเปล่าครับเช่น
1: เหลืองนะคร
0: ับ เหลืองภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
1: yellow
0: เก่งจังเลยเอาอีกนะครับสีเขียวพูดว่า
1: green
0: แล้วมีอีกสีที่ที่ทริกชอบมากนั่นก็คือสีแดงภาษาอังกฤษว่า
1: red
0: ถูกครับแล้วช่วยที่ทริกก็เลือกด้วยนะครับเลือกไม่เป็นคิดว่าสีเหมาะกับทีเชอร์เกรกครับ
1: สีฟ้า
0: ครับภาษาอังกฤษว่า
1: blue
0: เก่งมากเลยครับชื่ออะไรครับ
1: ผมชื่อเด็กชายกิติทัศน์พงศ์กิจเกษมครับ
0: ชื่อเล่นอะไรครับ
1: น้องเอจี
0: น้องเอจีผมชื่อทีเชอร์เกรกยินดีที่ได้รู้จักกันครับ nice to meet you เราจะให้น้องเอจีดูว่าทีเชอร์เกรกหล่อขึ้นหรือเปล่า5 4 3เป็นยังไงครับหล่อขึ้นหรือเปล่า
1: ใส่แล้วหล่อเป็นพรมเลยครับ
0: ขอบคุณมากพูดว่า you look so handsome
1: so handsome
0: จีแปลว่าดูดีหรือว่าหล่อมากแต่สู้น้องเอเจไม่ได้ก็หล่อเหมือนกันครับ you look so handsome yeah. ทางบ้านอย่าลืมนะครับเราจะมี quiz challenge ให้น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวจบรายการเฉลยคำตอบด้วยครับน้องเอเจลืมไปคำว่าตลาดใช้คำว่า market รู้จักตลาดโอปปอยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ขอคำแนะนำด้วยเพราะว่าทีเชอร์ก็เริ่มหิวกินอะไรดีครับ
1: ข้าวห่อกะเหรี่ยงครับ
0: ข้าวห่อกะเหรี่ยงไม่เคยกินมาก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้าง
1: รสชาติจะหวานครับ
0: เยี่ยมทีเชอร์ก็ชอบหวาน
1: ครับ
0: นั้นใบทั้งในดีฮะ
1: ทางนี
0: ้ทางนี้แล้วโอเคถึงแล้วนะครับข้าวห่อกะเหรี่ยงไม่เคยเห็นมาก่อนครับขายยังไงครับเท่าไหร่ครับ
1: ชิ้นละ30บาทครับ
0: 30บาทภาษาอังกฤษพูดว่า30 บาท
1: เ
0: ก่งมากน้องชื่ออะไรครับ
1: น้องโอ๊ตครับ
0: น้องโอ๊ตน้องเอเจโอ้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอข้าวห่อกะเหรี่ยงคืออะไรครับ
1: ข้าวเหนียวมะพร้าวแล้วก็จิ้มกับมะพร้าวบนน้ำตาลปี๊บครับ
2: ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะทานคู่กับตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นมะพร้าวกวนกับน้ำตาลปี๊บนะคะก็จะเอาข้าวเหนียวจิ้มทานคู่กันค่ะก็คือจะเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงค่ะ
0: ครับนั้นสอนนิดนึงนะครับข้าวเหนียว sticky rice
2: sticky rice
0: แล้วได้ยินคำว่ามะพร้าวภาษาอังกฤษว่า coconut
1: coconut
0: โอ้รอไม่ได้ขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: yes. แล้วกินยังไงครับ
2: เนี่ยค่ะก็จะเอาตัวนี้ค่ะแกะออกมาเลยค่ะแล้วก็แกะใบตอง
0: สอนคำนี้ไปด้วยนะครับใบตองใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: นั้นใช้คำว่า banana leaf
2: banana leaf
0: โอเคเดี๋ยวเราจะดูว่าข้างในมันจะเป็นอย่างไรได้แล้วนะครับรสชาติจะเป็นยังไงครับน้องออส
1: หวานหวานค่ะ
0: หวานหวานพูดว่า sweet
1: sweet
0: มาดูกันว่ามันจะหวานหรือว่า sweet แค่ไหนครับ
1: จิ้มเยอะๆเลยค่ะ
0: โอ้
1: อร่อยนะครับ
0: อร่อยมากหวานก็จริงครับแล้วหอมด้วย
1: อร่อยก็ซื้อไปเยอะๆนะคะ
0: ได้เลยครับราคาเท่าไหร่ครับ
1: 30 บาท
0: ภาษาอังกฤษพูดว่า30 บาทถูกต้องครับโอ้โหราคาถูกครับเอาเป็นว่า1ชุดกลับบ้านได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอ้ thank you so much ขอบคุณมากครับนี่โอ้มีดอกไม้ด้วยดอกไม้ภาษาอังกฤษว่า flower thank you very much ขอบคุณมาก
3: ข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะข้าวเหนียวหมูปิ้งไหมคะ
0: โอ้หอมหอมขายอะไรอยู่ครับ
3: ข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะ
0: นี่แหละนะข้าวเหนียวหมูปิ้งน้องชื่ออะไรครับ
3: หนูชื่อได้ยินฟ้าไหนคะ
0: สอนไฮนิ่งนะครับคำว่าฟ้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า sky
3: เก
0: ่งมากแล้วขายยังไงครับ
3: ขายชุดละ30บาทค่ะ
0: 30บาทจะได้กี่ไม้ครับ
3: ได้3ไม้ค่ะ
0: 3ไม้
3: แล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะ
0: มีข้าวเหนียวด้วยนี่ข้างในมีข้าวเหนียว
3: ใช่ค่ะ
0: หอสวยมากเลย
3: เอาเก็บชุดดีค่ะ
0: มาคนเดียวคิดว่า1ชุดก็พอครับหรือภาษาอังกฤษจะถามว่า how many

0: packages
1: package
0: do you want
1: do you want
0: เก่งมากที่แปลว่าเอากี่ชุดชุดหนึ่งก็พอครับข้าวเหนียวร้อนๆโหน่ากินน้องฟ้าสอนไปด้วยได้ไหมครับคำว่าข้าวเหนียวพูดว่า sticky rice
1: sticky rice
0: เก่งมากหมูปิ้งคือgrilled pork
1: grilled pork
0: yes อีกคำหนึ่งนะครับใบตอง banana leaf
1: banana leaf
0: เก่งมากลงท้าย for fun สุดยอดโอ้โหทิชเชอร์เกรกรอไม่ได้พอได้เลยนะแล้วข้างหน้าครับพอเองหรือเปล่าที่มีดอกไม
1: ้ที่พอค่ะ
0: อ๋อขอแบบนี้ได้ไหมที่มีดอกไม
1: ้
0: ขอบคุณมากครับ thank youน้องฟ้าครับใครเป็นผู้สอนขอข้าว
1: แม
0: ่สอนให้โอเคเดี๋ยวสอนให้นะครับคำว่าเชือกใช้คำว่า rope ถูกต้องครับเฮ้ยลืมไปดอกไม้ใช้คำว่า flower
1: flower
0: ถูกต้องครับ
1: เสร็จแล้วค่ะทีเช
0: อร์โอ้ขอดูด้วยได้ไหมครับนี่คุณผู้ชมครับเห็นไหมมีที่จับด้วยน่ารักมาก30บาทพูดว่า30บาทถูกต้องครับโอเคในมือที่จะมีเงินเท่าไหร่ครับ
1: 40บาท
0: 40บาทหรือภาษาอังกฤษว่า40บาท
1: 40บาท
0: แสดงว่าน้องฟ้าต้องทอน10บาทหรือว่า10บาท
1: 10บาท
0: โอเค here you are 40บาท and this is change 10บาทโอ้ได้แล้วนะครับข้าวห่อกระเรียงแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งแต่ที่จะชอบกินหวานมีร้านหรือเปล่าที่มีของหวานไหมครับ
1: มีค่ะเดี๋ยวหนูพาไปร้านเพื่อนหนูค่ะ
0: ขอบคุณมากงั้นทีเจอร์จะใจเองครับเดี๋ยวจะเลี้ยงให้ไปทางไหนครับ
1: ทางนู้น
0: โอเคไป let's go ถึงแล้วร้านขนมไทยโอ้โหร้านนี้มีขนมอะไรบ้างครับ
2: ขนมต้มขนมมันแล้วก็ขนมถ้วยครับ
0: โอ้ชอบกินทุกอย่างครับ
2: ชอบกินทุกอย่างก็ซื้อทุกอย่างเลยครับ
0: โอ้พูดเก่งด้วยนะครับงั้นสอนนิดนึงลองพูดตามครับI am a good seller.
2: A good seller.
0: แปลว่าฉันเป็นคนขายของเก่งดีและฉลาดครับสอนคำศัพท์ดีกว่าครับคำว่าของหวานภาษาอังกฤษพูดว่า sweets.
1: Sweets.
0: เก่งมากคนขายของคือ seller.
1: Seller.
0: ลองพูดครับ I am a seller.
1: I am a seller
0: ที่แปลว่าฉันเป็นคนขายของขายจริงด้วยครับนั้นช่วยแนะนำเมนูอะไรขายดีที่สุดครับ
2: ขนมถ้วยขายดีที่สุดครับ
0: โอเคสอนนิดนึงนะครับฉันแนะนำภาษาอังกฤษจะพูดว่า I recommend เช่นฉันแนะนำขนมถ้วยก็คือ I recommend ขนมถ้วย
2: I recommend ขนมถ้วย
0: ขายยังไงครับชุดละเท่าไหร่ครับ
2: ชุดละ20บาทคร
0: ับ ชุดละ20น้องฟ้าจำได้หรือเปล่า20พูดว่า20
1: 20
0: ลองพูดด้วยครับ20บาท
2: 20บาท
0: โอ้อยากกินทุกอย่างงั้นเอาขนมถ้วยขนมถั่วแปบเอาทุกอย่าง1ชุดครับ
1: คร
0: ับ น้องฟ้าช่วยกินด้วยนะเอาน้องฟ้าชอบกินอะไรครับมีอะไรไหมเมนูพิเศษ
1: จะกินขนมถ้วย
0: ขนมถ้วย me too ผมด้วยครับ I like itโอ้มาแล้วมาแล้วขนมถ้วยโอ้โหคุณผู้ชมดูดิของกินมาเพียบเลยเยอะมากเลย
1: เป็นร้านโอปอยแล้วของกินเยอะค่ะ
3: นักท่องเที่ยวชอบมาซื้อของแล้วก็นั่งครับ
0: ใช่แล้วเพราะเป็นบรรยากาศที่ดีเย็นสบายครับแล้วคำว่าโอปอยแปลว่าอะไรครับ
1: พักผ่อน
0: พักผ่อนเป็นภาษาอะไรครับ
1: กะเหรี่ยงค
0: ่ะกะเหรี่ยงรู้หรือเปล่าภาษาอังกฤษมี3คำที่แปลว่าพักผ่อนพูดว่า just relax
1: just relax
0: take it easy
1: take it easy
0: just chill
1: just chill
0: ใช่แล้วนะ3คำที่แปลว่าพักผ่อนหรือว่าโอ้ปล่อยนั่นเองครับโอ้เห็นแล้วนะครับอยากกินด้วยน้องพอชอยากกินเมนูอะไรครับข้าวเหนียวหมูปิ้งนั้นให้พูดว่า sticky rice
2: sticky rice
0: and grilled pork
2: and grilled pork
0: โอเคเชิญเลยครับน้องฟ้าเลือกหนึ่งเมนูครับกินอะไรดีเน
1: า
0: ะ
1: ขนมถ้วยค
0: ่
1: ะ
0: ขนมถ้วยแล้วทีเจก็กินมาแล้วนะครับข้าวห่อกระเรียงรอบนี้จะชิมอะไรดีนะเอาอันนี้ขนมอะไรครับน้องพอร์ตครับ
2: ขนมมันครับ
0: ขนมมันโอ้เหนียว

0: นิดนึงจะอร่อยน้องฟ้าเป็นยังไงครับอร่อยไหมอร่อยภาษาอังกฤษไม่ยากพูดว่า yummy
1: yummy
0: deliciousแล้วภาษากะเหรี่ยงมีคำอะไรบ้างที่แปลว่าอร่อย
2: ออเบค่ะ
0: ออเบอ๋อได้สองคำวันนี้โอ๊ะปล่อยที่แปลว่าพักผ่อนแล้วก็ออเบที่แปลว่าอร่อย
3: ทิ้งขยะไหมครับ
0: เฮ้ยมีคนมาเก็บขยะด้วยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะในเดย์ที่นี่เป็นจิตอาสา
0: จิตอาสาใช้คำว่า volunteer
4: volunteer
0: เด็กๆทุกคนถ้าจะถามว่ามีขยะไหมครับพูดว่า do you have
4: any trash
0: oh yes we do มีเยอะมากเลยอ่ะงั้นเด็กๆช่วยเก็บขยะด้วยในมือน้อง AJ มีถังหรือภาษาอังกฤษว่า bucket ถูกต้องและคำนี้ด้วยนะครับขยะภาษาอังกฤษว่า trash โอเคน้อง AJ ครับขอบคุณมากโอ้เด็กดีจิตอาสาจริงครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่รุ่งทิวาคนที่คอยดูแลตลาดและดูแลน้องๆในตลาดโอ๊ะปล่อยพี่รุ่งทิวาเล่าให้ผมฟังว่าน้องๆที่เราเห็นเดินกันอยู่ในตลาดจะเป็นลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้องๆทุกคนนอกจากจะมีความขยันมันเพียรตื่นแต่เช้ามาช่วยพ่อแม่ขายของแล้วที่ตลาดแห่งนี้ก็ยังปลุกฝังให้ทุกคนเป็นจิตอาสาคอยเดินเก็บขยะตามโต๊ะนักท่องเที่ยวให้ทุกคนช่วยกันดูแลความสะอาดตลาดโอ๊ะปล่อยภายหน้าท่องเที่ยวนั่นเองครับ
5: หนูชอบมาทำงานที่ตลาดค่ะพอได้เจอคนเยอะสนุกดีค่ะ
6: หนูตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อที่จะมาช่วยพ่อแม่ขายของหนูมาทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยค่ะมาเที่ยวตลาดโอ๊ะปล่อยกันเยอะๆนะคะ
7: หนูชอบมาตลาดค่ะเพราะหนูได้มาเจอกับเพื่อนๆหลายๆคนและได้มาเล่นกันด้วยค่ะตลาดโอ๊ะปล่อยยินดีต้อนรับนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ
8: ผมเป็นจิตอาสาครับผมอยากให้ตลาดพวกเราสะอาดครับมาเที่ยวตลาดโอ๊ะปล่อยมาเยอะๆนะครับ
0: เมื่อผมได้มีโอกาสมาเจอน้องๆที่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้งทีผมจะไม่พลาดที่จะให้ความรู้ภาษาอังกฤษกับน้องๆและวันนี้ผมก็ได้เตรียมกิจกรรมมาให้น้องๆเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อปลุกฝังให้น้องๆได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและจะได้รู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้น่ากลัวหรือยากอย่างที่คิดเลยครับYelcome! ยินดีต้อนรับเด็กๆเราจะถักไทย Teacher Greg พูดว่า Good afternoon
4: Good afternoon
0: แล้ววันนี้ Teacher Greg มาฝากเพลงด้วยเด็กๆรู้จักคำว่าแตงโมรู้จักไหมครับแตงโมภาษาอังกฤษจะพูดว่า watermelon watermelon นั้นให้เด็กๆทำท่าอย่างนี้นะพร้อมกันครับ watermelon watermelon แล้วคำว่ากล้วยภาษาอังกฤษพูดว่า
9: banana
0: banana banana
4: banana
0: เหมือนว่าเราปอกกล้วยอยู่นะครับ banana
4: banana
0: chicka chicka chicka chicka ได้อยู่ครับ chicka chicka chicka
9: chicka chicka chicka
0: แล้วทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ fruit salad โอเคให้ยืนดีกว่าสนุกกว่า stand up please ready 1 2 3
4: watermelon watermelon banana banana
0: Chicka, chicka, chicka, chicka, chicka, chicka, chicka. Fruit salad, hey! Fruit salad. Oh, ปรบมือให้ตัวเองทบทวนนิดนึง Watermelon แปลว่า
4: แตงโม
0: แล้ว banana ก็คือ
4: กล้วย
0: แล้วคำสุดท้าย Fruit salad อันนั้นคืออะไรครับมารวมกันมีแตงโมมีกล้วยมีเยอะแยะลองดังๆนะครับ Ready?สะบัดมือครับ shake your hands 1 2 3 go
4: watermelon watermelon banana banana
0: chicky chicky chicky hey chicky chicky chicky
4: fruit salad
0: oh
4: fruit salad
0: ปรบมืออีกรอบหนึ่งนะครับ sit down please นั่งที่ครับเก่งมากร้องเต้นแต่พูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าสอนให้นิดนึงเช่นถ้าจะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดโอ๊ะปล่อยให้เด็กๆพูดด้วยนะ Welcome to Oak Boy Market
1: คือของแม่หนูปล่อยแม่ปล่อยมาเก
0: ่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าขอบคุณที่มาเที่ยวที่นี่ครับไม่ยากพูดว่า thank you
1: thank you
0: for coming today
1: for coming today
0: มาดูกันว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่าทีเจอร์เกรกลาปดเป็นนักท่องเที่ยวแล้วจะให้เด็กๆต้อนรับทีเจอร์เกรก three two one
1: Welcome to
0: Open
1: Market.
0: Thank you. แล้วสมมติว่าที่จะไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะแล้วจะแสดงความขอบคุณด้วยนะครับพูดว่า Thank you for coming today. โอเคลองเลยนะ 3, 2, 1, ปั๊บปั๊บ 6, เรียบร้อยนะครับไปช้อปปิ้งซื้อเยอะแยะพูดว่า
1: Thank you.
0: โอเคปรบมือให้ตัวเองเก่งมากแล้วอันนี้คืออะไรครับ
1: ไม้ไผ่
0: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษว่า bamboo
1: bamboo
0: รอบนี้ลองพูดและปรบมือด้วย bamboo
1: bamboo
0: นู่นแม่น้ำใช้คำว่า river
1: river
0: เก่งมากนักท่องเที่ยว tourist
1: tourist
0: แล้วจะปิดด้วยเพลงของเรา stand up please 1 2 3
4: watermelon
1: Watermelon,
4: banana,
1: banana,
0: shiki shiki shiki,
1: shiki shiki shiki,
4: fruit salad,
0: fruit salad. Clap your hands, great job. คำที่เด็กๆต้องรู้นะครับคำว่าอกปล่อยก็คือ relax.
1: Relax.
0: เช่น Teacher Greg ก็กำลังเครียดอยู่นะครับโอ้แล้วจะให้ Teacher Greg พักผ่อนเด็กๆพูดออกเสียงดังๆครับ relax
1: relax
0: chill
1: chill
0: take it easy
1: take it easy
0: okay great job ปรบมือให้ตัวเองอีกรอบนึงนะครับเยี่ยมวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากเลยครับที่ได้เดินทางมาที่นี่และได้มีโอกาสมาสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆชาวกะเหรี่ยงถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้น้องๆจะชอบการเรียนภาษามากยิ่งขึ้นและไม่ใช่แค่น้องๆที่ผมได้เดินทางมาเจอนะครับน้องๆทางบ้านที่ติดตามรายการ Vocab Journey Kids Story ก็เช่นกันครับ Teacher Greg ให้ทุกคนตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียนให้สนุกรับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนครับ And the next story will be about an amazing kidDon't forget to watch Vocab Journey Kids Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าพักผ่อน A. Trash B. Relax C. Enjoy คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. Relax ข้อ A. Trash แปลว่าขยะข้อ C. Enjoy แปลว่าสนุกสนานนั่นเองครับ
10: โอเคเดี๋ยวเอาชุดหนึ่งกลับบ้านได้ไหมฮะ30บาทโอเคน้องอีเด็กขอตั้งหน่อยต้องไม่มี

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนตักประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

3ซีซั่นที่ผ่านมาเราได้ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ให้ทักษะกับเด็กๆ เยาวชนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารหรือว่าการพูดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านการสอนพาออกไปทดลองทำจริงหรือแม้กระทั่งมีโค้ชในทักษะที่เขาสนใจมาช่วยโค้ชให้เพราะว่าวันที่เขาได้เห็นต้นแบบสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ของเขาก้าวกระโดดคือเขาได้เห็นตัวอย่างของคนที่สำเร็จแล้วและนั่นก็คือที่มา

0: ของ The Speech Season 4ในชื่อที่ว่า The Speech Idol ค่ะในซีซั่นนี้นะคะถ้าเห็นเก้าอี้ตัวนี้ขอให้ได้เตรียมตัวเลยค่ะที่เราจะได้ฟังเรื่องราวดีๆของไอดอลในแต่ละสัปดาห์เราจะเชิญไอดอลนะคะในด้านต่างๆในวัยในเพศต่างๆนะคะมานั่งแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ถามว่าทำไมเราต้องฟังไอดอลการที่เรามีไอดอลค่ะไอดอลคือการย่นย่อระยะของความสำเร็จคือแทนที่เราจะไปลองผิดลองถูกเราได้เห็นใครบางคนที่เขาผิดมาแล้วจนถูกมาแล้วจนสำเร็จมาแล้วแล้วเขาก็จะมาย่อยประสบการณ์อันนั้นออกมาเป็นเครื่องมือให้เราเอาไปทำเรียกว่าช็อตคัทค่ะเป็นทางลัดให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะคะหลายคนเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าคำที่บอกว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกชาติศาสนาสอนเรื่องนี้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามก็สอนว่าให้เราคบคนดีศาสนาคริสต์มีคำหนึ่งบอกว่า walk with wise จงเดินกับผู้มีปัญญาหรือแม้กระทั่งศาสนาพุทธที่เราได้ยินอยู่บ่อยมากว่าให้เราคบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเจอตัวเป็นๆการได้อ่านการได้ฟังเคล็ดลับความสำเร็จของเขาเนี่ยค่ะคือหนทางที่จะทำให้เราเข้าไปสู่ความสำเร็จได้เร็วที่สุดเลยและในซีซั่นนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จจากทักษะการพูดเนี่ยถึง12ไอดอลด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับไอดอลทั้ง12คนที่จะมารอแชร์ประสบการณ์บนเก้าอี้ตัวนี้นะคะวันนี้เราจะรวบรวมทุกการเรียนรู้ของแต่ละซีซั่นของแต่ละ EP มารวมในวันนี้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวครูจะพาไปย้อนชมนะคะ12ไอดอลที่ผ่านมาในตลอด3ซีซั่นที่ผ่านมาคนแรกค่ะเป็นผู้หญิงที่บอกเลยค่ะว่าพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนออกจากจุดปลอดภัยที่ในอดีตอยู่ในจุดที่ไม่กล้าเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองอยากออกเพราะว่ามีความกลัวแต่วันหนึ่งที่ตัดสินใจก้าวออกมาลบทุกคำสบประมาทจากคำว่าเธอเป็นผู้หญิงข้ามเพศแล้ววันนี้เขาไปมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำน้องแคนดี้จาก The Face Thailand ค่ะ
1: ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถบรรลุความฝันได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรมีนั่นคือเมื่อเรามีความฝันแล้วค่ะมันเป็นเหมือนเป้าหมายหนึ่งที่เราจะต้องไปให้ได้ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จมากหรือไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ในระหว่างทางที่เราเดินไปอะค่ะเราจะได้ประสบการณ์เราจะได้พัฒนาตัวเองแล้วเราอาจจะได้ความฝันอื่นในระหว่างทางอยากให้รู้สึกว่ามีความแพชชั่นมีความแบบความสุขกับมันทำค่ะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่แบบว่าตั้งแล้วแบบขยันขยอไปอย่างเงี้ยเราจะเหนื่อยเราจะไม่มีความสุขด้วยซ้ำ
2: แล้วอุปสรรคที่ยากที่สุดที่เคยเจอมาเนี่ยคืออะไรคะ
1: ด้วยความที่แคนดี้เป็นทรานส์ด้วยแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างลำบากในการที่จะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นก็มีค่ะคำดูถูกแต่ถามว่าเก็บมาคิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวเราที่เราทุกข
2: ์
1: คนพูดเขาไม่ได้ทุกข์เขาพูดออกมาแต่เราเก็บมาคิดถ้าเกิดว่าใครดูถูกเราให้เรามองตัวเองในอดีตว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้างเราได้พัฒนามาขนาดไหนถ้าเราเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเราไปเทียบกับคนอื่นอะมันแน่นอนว่ามันจะมีคนที่มากกว่าเรามันจะมีคนที่น้อยกว่าเรา
0: และคนที่สองนะคะเป็นผู้หญิงเก่งมากความสามารถอยู่ในวงการพิธีกรมายาวนานไปดูวิธีการฝึกฝนทักษะของเขาและเหนือไปกว่านั้นนะคะเขาสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ของเขาให้กับคนรุ่นหลังที่อยากจะเข้ามาเป็นพิธีกรได้คุณหนิงสไลชัดค่ะ
3: นั่นหมายว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ค่ะหรือแม้กระทั่งการพูดเนี่ยย่อมต้องผ่านอุปสรรคอย่างแน่นอนนะโดยเฉพาะเรื่องการพูดเนี่ยนั่นหนิงบอกได้เลยว่าคงไม่มีใครเกิดมาแล้วพูดเก่งแล้วก็คงไม่มีใครที่จะสามารถออกมาพูดบนเวทีต่อหน้าทุกคนครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จเลยถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยนักพูดทุกคนนะคะจะต้องเจอกับความกลัวซึ่งนั่นหนิงมั่นใจมากว่าวันนี้น้องๆทั้ง6คนจะต้องมีความตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมเหงื่อเริ่มออกซิกๆวันนี้ฉันจะทำได้ไหมอยากจะบอกว่าความตื่นเต้นเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยนะคะมันเป็นพลังผลักดันที่ดีมากๆเลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังหลั่งอะดรีนาลีนและธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมันกำลังบอกเราว่าเรากำลังจะเจอสิ่งที่น่าท้าทายเหลือเกินด้วยเหตุ

0: นี้เนี่ยค่ะร่างกายของเราก็จะมีความ alert ตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมคะมือไม้สั่นแต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถข้ามสิ่งที่เรากลัวนี้ไปได้เราต้องมีใจที่สู้อุปสรรคก็คือการที่คุณหรือว่าน้องๆทุกคนต้องก้าวข้ามผ่านความตื่นเต้นนี้ไปให้ได้แล้วสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคขั้นที่สองก็คือว่าหลังจากที่เราได้พูดครั้งแรกไปมันจะต้องมีข้อผิดพลาดค่ะน้องมอสขามันจะไม่มีใครที่สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมแล้วเราจะทำยังไงกับข้อผิดพลาดนั้นเราจะแก้ไขมันยังไงแล้วเราจะบอกตัวเองว่าฉันจะลุยต่อหรือจบค่ะ3เคล็ดลับในการเป็นนักพูดมืออาชีพนะคะนันหนิงต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าทุกวันนี้ท่านหนิงเป็นพิธีกรได้เพราะว่านันหนิงมีใจรักรักในการพูดนันหนิงชอบสื่อสารเวลาที่เราเล่าแล้วแบบเพื่อนหัวเราะเพื่อนสนุกสนานค่ะดังนั้นเนี่ยหนึ่งต้องใจรักก่อนเลยค่ะข้อที่2การพูดที่ดีที่สุดคือการพูดที่ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้สำคัญมากเลยส่วนเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งทุกวันนี้เป็นพิธีกรมากว่า20ปีแล้วนะคะก็ยังเกิดขึ้นทุกวันนั่นคือเราต้องเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองตลอดเวลาแบบที่น้องๆทำกันอยู่เนี่ยถูกต้องเลยนะคะสำหรับนันหนิงแล้วทุกเวทีคือครูนันหนิงจะเจออุปสรรคทุกเวทีเลยค่ะแล้วสรุปมากเลยเพราะว่าทุกเวทีทุกงานของนันหนิงเนี่ยจะมีอะไรท้าทายที่เราจะต้องแก้ไขปัญหานั้นๆอยู่เสมอเลยเพราะฉะนั้นต่อให้เราทำผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าผิดเป็นครูมันคือบทเรียนให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อไปในงานอื่นๆนะคะ
1: สำหรับคนที่3นี่นะคะจากคนที่เป็นสุดยอดฝีมือผันตัวเองมาเป็นนักถ่ายทอดให้คนอื่นเป็นสุดยอดฝีมือตามตัวเองเพราะเขาคืออดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นโค้ชนะคะไม่ใช่คนเก่งทุกคนสามารถสอนได้แต่เพราะเขามีทักษะการสื่อสารที่ดีเขาจึงสอนได้พี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนค่ะ
2: ก่อนที่ผมจะไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่เกาหลีผมเป็นนักบอลที่มีแต่พรสวรรค์ก็คือเป็นนักบอลขี้เกียจลงสนามซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างก็ยิงประตูได้เพื่อนคนไหนจะชอบแบบคนไม่ซ้อมไม่เล่นฟุตบอลแต่ทำไงให้เขาชอบเมื่อเราไปเล่นอาชีพที่เกาหลีแล้วนี่สิกลับมาเป็นคนละคนเลยเรื่องของความมีระเบียบวินัยเขานัดรถออกบ่ายสามโมงนะรถจะออกจากสโมสรทุกวันนี่คือบ่ายสามถ้าเราไปช้าหนึ่งนาทีรถออกแล้วบอลอาชีพมันจะสอนให้เราเป็นมืออาชีพคือกีฬาเนี่ยมันมีแค่สองอย่างที่เราต้องทำแค่นั้นเองคือหนึ่งถ้าชอบเนี่ยยังไม่พอนะมันต้องรักพอไปรักแล้วเนี่ยมันอยากพัฒนาไงนะแล้วก็ต้องฝึกอย่างจริงจังมันก็เป็นธรรมชาติของคนที่มีความรักนะครับเรียนดีกีฬาเด่นมีวินัยเอาชนะใจคุณพ่อคุณแม่ได้แน่นอน
1: สำหรับคนที่4นะคะใครที่มีความฝันมีสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วอยากเอาสิ่งที่ตัวเองชอบเนี้ยมาสร้างเป็นรายได้ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเอาสิ่งที่เขาชอบ
3: จะจุดเริ่มต้นแค่ความชอบอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆอยากจะทำเพจเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวของเราแบบสไตล์ของเรากับเพื่อนเราทำคอนเทนต์แบบว่าเราอยากนำเสนออะไรลองทำทดลองทำจนมีคอนเทนต์หนึ่งครับตอนนั้นไปทำคอนเทนต์ให้อาหารนกฟลามิงโก้ฮะพอคอนเทนต์ปล่อยออกไปนะครับคนแชร์คอนเทนต์กดไลค์คอนเทนต์ไปประมาณแบบหมื่นแชร
4: ์
3: สามารถ reach เข้าหาคนดูได้ประมาณแบบ5ล้านคนถ้าผมจะไม่ผิดสมัยนั้นนะ
4: 5ล้าน
3: แล้วสิ่งที่ผมได้รับกลับมาอย่างนึงคือผมได้รับโทรศัพท์จากทางสวนสัตว์กลับมาบอกว่าตอนนี้คนมาเที่ยวเยอะมากเลยนกฟลามิงโก้ปกติที่ต้องให้อาหารทั้งวันตอนนี้10โมงนกอิ่มแล้ว
4: ตอนนี้นกอิ่มแล้ว
3: นกอิ่มแล้วคือจุดนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยากจะเล่าเรื่องราวของเราเองเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบว่าตอบโจทย์เราเองแล้วนะจริงๆเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เขาได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นให้หลายๆคนที่ไม่ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวนี
4: ้
3: ได้ไปเที่ยวตามได้ไปสัมผัสประสบการณ์อะไรใหม่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าเราคือใครเราเข้าใจว่าคนดูหรือแฟนเพจของเราชอบอะไรนะครับและที่สุดท้ายเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเราต้องทำให้ทั้ง3อย่างเนี่ยสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปด้วยกันได้อันนี้เป็นไอเดียหลักๆที่เราใช้แล้วก็พัฒนาชิ้นงานของเรามาจนถึงทุกวัน
1: คนที่5ใครที่มีคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่สื่อสารแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อหาของเราเนี่ยอาจจะ

0: าถึงคนยากอย่างเช่นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติมันจะทำยังไงให้คนมาสนใจต้องฟังคนคนนี้เลยค่ะเพราะเขาทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายผ่านการสื่อสารของเขานั่นก็คือท็อปพิพัฒน์ค่ะ
1: คือ10กว่าปีที่แล้วอะครับดูภาพยนตร์เรื่อง An Inconvenient Truth ก็มาดูที่ลิโดนี่แหละแล้วตอนนั้นอะอัลกอร์พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็รู้สึกสงสัยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ทำในวันนี้อนาคตมันจะเป็นแบบนี้จริงๆหรอคือตอนนั้นพอมันสงสัยปุ๊บเอาไปทำเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์เวลาทำ thesis มันจะต้องอยู่ด้วยประมาณเป็นปีครับทำให้เราเข้าใจได้ข้อมูลอินเรื่อยๆหลังจากนั้นก็จบปุ๊บเปิดอีโคช็อปไปเป็นดีไซเนอร์ไปเป็นคอนซัลท์แล้วตอนนี้ก็มาเปิดบริษัทเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แบบจริงจังผมพกกระบอกน้ำไปได้ทุกที่มีถุงผ้าหรือว่าเป้เราเดิมงานแต่ทั้งหมดเนี่ยเวลาที่ผมคิดว่าผมจะทำอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเริ่มคิดจากว่าผมได้อะไรจากการทำเรื่องนั้นอะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหบางทีทำเรื่องบางเรื่องแล้วมันยากเน
2: า
1: ะไม่รู้ทำไปทำไมเพราะไม่เห็นปลายทาง
2: ใช่
1: หรือว่าถ้าคิดง่ายๆเกินเวลาทำอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องมีพื้นฐานจากความเห็นแก่ตัวก่อนนะฮะ
2: น่าสนใจค่ะน่าสนใจเห็นแก่ตัวก่อนเนาะ
1: อย่างยกตัวอย่างปิดน้ำปิดไฟทำให้คุณประหยัดพกถุงผ้าหรือพกเป้ไปแล้วใส่ของลงไปในนั้นอ่ะอัตราการหายของเราจะน้อยลงคือเราก็คิดว่าถ้าเกิดทำอะไรแล้วมันเป็นผลดีกับเรามันจะมีแรงจูงใจในการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราเห็นเลยว่าคนแรกที่ได้เนี่ยคือตัวเราผมเริ่มต้นจากแบบนี้นะมีการคุยกันนะครับของคนที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมบอกว่าเราสามารถจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่า 100% หรือเปล่าเขาบอกว่ามันทำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดอยากจะทำจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องจากโลกใบนี้ไป
0: สำหรับคนที่6นี้นะคะโอ้บอกได้เลยว่าเขามีจิตใจที่กล้าหาญมากเพราะว่าเส้นเดิมของเขาที่เดินมาเนี่ยเป็นเส้นแห่งการศึกษาเลยค่ะตั้งใจเรียนจนสูงจบจากต่างประเทศแต่เขากล้าที่จะหักมุมทำตามเป้าหมายของตัวเองทำตามความฝันเพราะฝันของเขาคือการสร้างความสุขให้ผู้คนผ่านเสียงเพลงของเขาคุณณัฐศักดาธรค่ะ
3: พี่ฝันอยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กแล้วครับความฝันของพี่ไม่ได้เกิดบนม่อนแจ่มเกิดที่มงฟอร์ด
4: โอเคครับ
3: ในวันที่ตอนนั้นพี่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตครับเหมือนเราค้นเจอสิ่งที่เราอยากจะเป็นเรามองคนที่อยู่บนเวทีกับความรู้สึกตัวเราเองมันเหมือนมีบางอย่างบอกเราว่าเนี่ยสักวันหนึ่งฉันอยากจะไปยืนบนนั้นอะแล้วก็สร้างบรรยากาศแบบเนี้ยสร้างไอ้มวลความสุขก้อนใหญ่ๆก้อนเนี้ยให้มันเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแล้วก็อยู่เนี่ยอยู่ในวงการมาจนทุกวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ครับในการที่ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรต่อจากนี้นะอาชีพบันเทิงโดยเฉพาะเลยก็ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังเมื่อเราเดินไปข้างหน้าคืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจำไว้ว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครยังไงเราก็อย่าทำแบบนั้นกับตัวเองใจดีกับตัวเองไว้ครับ
0: สำหรับคนต่อไปนะคะเป็นหญิงสาวที่มากความสามารถเธอเริ่มจากการสร้างตัวตนค่ะจะทำยังไงให้ฉันมีเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำกล้าหาญที่จะสร้างตัวตนที่แตกต่างและก็ดึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นก็คือถิ่นกำเนิดของตัวเองมาผสมผสานจนเป็นที่รู้จักในวันนี้ในนามของลาล่าปงลางสะออนค่ะ
5: ฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแต่จงสร้างตัวเองให้เป็นในแบบของตัวเองมันจะมีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะคำเหล่านั้นถ้าเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้วันนี้นะคะก็คือพี่ลาล่าพอเวลาเราเจอบูลลี่เรารู้สึกมันจุกมันแน่นมันทุกอย่างพี่ลาล่าจะไปที่กว้างๆที่สูงๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อรับพลังใหม
6: ่
5: แล้วปล่อยความอัดอั้นทางใจนะปล่อยแล้วจะแบบมันจะรู้สึกโล่งและเราก็จะพูดกับตัวเองเสมอว่าวันเนี้ยพระอาทิตย์น่ะมันตกไปแล้วพรุ่งนี้มันก็ขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนกับว่าวันนี้เราเศร้าจบมันให้ได้พรุ่งนี้เป็นวันที่สดใสและเราก็จะสร้างความสุขของเราขึ้นมาใหม่ในแต่ละวันและทุกๆครั้งค่ะ
0: หลายคนนะคะอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะทำคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลแต่ติดปัญหาอยู่นิดเดียวค่ะพูดภาษาที่สองไม่ได้ค่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้วันนี้ค่ะครูง้ออยากให้ฟังแขกรับเชิญท่านต่อไปนะคะที่เขาไม่ได้พูด

0: ภาษาแรกของตัวเองในการแจ้งเกิดแต่เขาใช้ mindset อะไรที่ทำให้เขาสามารถแจ้งเกิดในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเขานั่นก็คืออาจารย์อดัมบราชอค่ะ
1: อาจารย์อดัมมาอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้วครับ
2: ถ้าเป็นกรุงเทพก็จะเป็นเกือบ10ปีนะครับที่อยู่ประเทศไทยรวมแล้วก็ประมาณ15ปีครับตอนแรกนะฮะที่มากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าผมเป็นอาสาสมัครผู้สอนศาสนานะครับเป็นพวกมิชชันนารีหมอสอนศาสนาแล้วก็มันเป็นแบบว่าโครงการ2ปีแล้วคือไม่ได้มาอยู่กรุงเทพแบบประจําคือเขาจะให้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างอยู่กรุงเทพบ้างตามที่เขากําหนดไปนะครับก็เป็นโครงการที่สมัครแล้วก็มาเลยครับ
1: แต่ตอนนี้งานมิชชันนารีเสร็จแล้วแล้วทําไมอาจารย์อดัมเลือกที่จะอยู่ต่อครับ
2: ที่กลับมากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าชอบตรงเนี้ยชอบคนไทยชอบวัฒนธรรมไทยหลังจากที่ผมได้รับปริญญาตรีแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่นี่เลยนะครับปักหลักอยู่ที่นี่ต้องเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขามีความมั่นใจเพราะว่าหลายคนเขาจะกลัวพูดผิดหรืออาจจะโดนตัดสินอาจจะโดนว่าจะโดนวิจารณ์อันนี้คือสิ่งที่ผมจะเน้นคือว่าคุณจะต้องแบบมีความมั่นใจเหมือนอดัมเหมือนคุณแล้วก็พูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแรกของเราถ้าเราพูดผิดก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ภาษาแรกนะอย่างคนไทยพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดผิดก็ช่างมันพูดไปเถอะเรียนรู้ไปหัวเราะไปนะครับผมก็จะค่อยๆสอดแทรกอะไรอย่างนี้เวลาที่ผมจะสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยครับ
0: หลายคนเคยสงสัยไหมคะว่าเราอยากจะมีชื่อเสียงกันไปทำไมวันที่เรามีชื่อเสียงแล้วชื่อเสียงของเราสามารถเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือคนในการสื่อสารสิ่งที่ดีออกไปในสังคมได้คือว่าอันนั้นน่าจะเป็นจุดสูงสุดของทำไมเราถึงต้องมีชื่อเสียงแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญท่านต่อไปที่จะพาไปพบนะคะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วผันตัวเองมาทำงานเพื่อสังคมค่ะคุณใหญ่ฝันดีค่ะ
3: จิตอาสาของพี่ฝันดีเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเหรอคะ
4: พี่เนี่ยได้เห็นคนข้างบ้านเนี่ยเขาอาจจะดูน่ากลัวหน่อยเนาะผูกคอตายแล้วเราเห็นตอนเด็กเห็นตอนเด็กพี่มีคนผูกคอตายแล้วคนเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ยืนดูตอนนั้นประมาณสักสิบขวบกว่าเราไปมองเฮ้ยทำไมมีผู้ชายสองคนใส่ชุดหมีสีเขียวแล้วเราก็เดินตามไปในฐานะที่เราเป็นเด็กๆนะก็ตามพี่ครับพี่รู้จักกับเจ๊คนนี้เหรอเปล่าพี่ทำอยู่มูลนิธิมันก็เลยฝังจิตฝังใจพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปเห็นกลุ่มอาสาสมัครก็เลยไปสมัครนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นอาสาสมัครแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันปีที่มีเกิดน้ำท่วมหนักมันจะต้องทำการย้ายผู้ประสบภัยเนี่ยจากโรงพยาบาลอยุธยาประมาณ400คนซึ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึงประมาณตีหนึ่งกว่าจะขนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยความยิ่งใหญ่ของเราก็คือการเสียสละเราก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองสิ่งที่เราทำเนี่ยเรายึดไว้เลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือความสุขในสิ่งที่เราให้และเราทำสิ่งนั้นเนี่ยมันจะอยู่คู่กับเราตลอดไป
0: หลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการสื่อสารเนี่ยจะเอาฝึกไปเพื่อไปเป็นอะไรเป็นนักพูดอย่างเดียวหรือจริงๆแล้วค่ะศาสตร์การสื่อสารสามารถเอาไปต่อยอดได้มากมายอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ที่ครูจะพาพวกเราไปเรียนรู้จากเขานะคะเขาใช้ศาสตร์การสื่อสารเป็นอาชีพหลักนั่นก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวและเขาก็ได้ใช้สิ่งที่เป็นทักษะด้านการสื่อสารนี้ผันตัวมาเพิ่มอาชีพเป็นนักขายในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์นั่นก็คือคุณกฤตเจนพาณิชการค่ะ
5: เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันมาจากว่าก่อนอื่นเลยพี่ก็ต้องมาทำการบ้านกับตัวเองก่อนเราชอบอะไรขุดมันตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยว่าเอ้ยตอนเด็กๆเราชอบอะไรนะทำไมเราถึงมาเป็นอาชีพผู้ประกาศข่าวทำงานอยู่หน้าจอทีวีแบบนี้ได้มา10กว่าปีเราชอบงานรายงานสดเราชอบนำเสนอแล้ววันนึงเนี่ยครับพี่จำเป็นที่จะต้องขายคอนโดของตัวเอง
6: ทำไมน้ำท่วมไม่ถึงขายได้ครับ
5: ผมบอกว่าเนี่ยวันแรกที่ผมเปิดประตูห้องนี้มามันมีแต่แบบ positive energy แสงก็มาทิศตะวันออกเพื่อผมต้องการสีเขียวผมต้องการมองต้นไม้ผมอยากให้ feeling มันเหมือนบ้านผมขายแบบเนี้ยใครมาดูห้องผมเขาจะพูดเล่าแบบเนี้ยว่า day 1จนถึง7ปีวันเนี้ยเราอยู่มันเพราะอะไรมันก็เริ่มนำมาสู่การที่เริ่มขายให้คนอื่น

0: ความสำเร็จไม่ได้มีสูตรเดียวสูตรความสำเร็จมันถูกสร้างขึ้นมาเองด้วยตัวเราเองเพราะการเรียนรู้มันมีอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
1: คนต่อไปนะคะจากเด็กน้อยที่คิดนึกสนุกอยากทำคลิปมันๆนะคะจากสิ่งที่เขาเรียนมาแล้วก็ผลิตออกมาด้วยความสนุกล้วนๆเลยค่ะจากความสนุกนั้นสามารถสร้างอาชีพให้เขาจนวันนี้ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงประจำช่องหลักเลยและทำช่องเล็กๆของตัวเองที่สามารถเลี้ยงดูชีวิตตัวเองและครอบครัวของเขาได้น้องเจแปนพานุพันธ์ค่ะ
2: สำหรับน้องๆนะครับที่ดูมาตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงตอนนี้ยังรู้สึกว่าพี่เอาตรงๆว่าหนูยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหนูไม่รู้จะทำได้ไหมหนูไม่รู้ว่าจะทำดีไหมตัดคำว่าไม่รู้ออกไปเลยครับแล้วเริ่มต้นเดี๋ยวนี้น้องอย่าไปคิดว่าผลสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าเราคาดหวังว่ามันจะออกมาดีมันก็จะดีแต่ถ้าคาดหวังว่าไปคาดหวังในเรื่องของรายได้ไปคาดหวังในเรื่องของความโด่งดังไปคาดหวังซะแล้วคือมันไม่ผิดครับที่เราจะต้องคาดหวังแต่ว่ามันจะต้องให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำอยู่ว่าเราเต็มที่กับมันเพียงพอหรือยังถ้าสมมติทุกก้าวที่เราเดินไปเนี่ยมันเต็มที่แล้วเนี่ยพี่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะเป็นจริง
1: และคนสุดท้ายนะคะโอ้โหคนนี้นี่ครูประทับใจมากในเส้นทางตลอดการที่เขาสร้างตัวเองในฐานะยูทูบเบอร์ต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จในยุคแรกๆเริ่มจากทำเพราะความสนุกแต่เอาหัวใจใส่ลงไปจนสร้างให้วันนี้ยูทูบเบอร์เป็นอาชีพหลักที่ดูแลเขาแล้วก็ทีมงานของเขาได้เป็นอย่างดีบีเดอะสกาค่ะ
3: จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู้เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยสิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะสิ่งผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันแต่สิ่งที่เราทําได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากําลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดักผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสําเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 ซับสไครเบอร์แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้ของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มนะคะเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีก12สัปดาห์หลังจากนี้นะคะจะได้พบกับไอดอลอีก12คนที่มาจากหลากหลายวงการและประสบความสำเร็จในด้านการสื่อสารและทำให้ชีวิตของเขามีความสุขและเป็นสิ่งที่เราน่าจะติดตามเดินตามเขาได้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าบอกเลยว่าคนที่เราจะได้เจอเนี่ยเป็นสุดยอดพิธีกรเป็นพิธีกรมาแล้ว30รายการและเรียกว่าเกือบทุกรายการของเขาเรตติ้งดีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นรายการตลกสนุกจริงจังซีเรียสดราม่าคิดดูสิคะจะมีสักกี่คนที่จะพาตัวเองไปอยู่ในรายการหลากหลายประเภทแบบนั้นได้ซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีการวิธีคิดและทักษะของเขาค่ะติดตามได้นะคะใน The Speech Idol ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
4: ไปงานหนึ่งนะมีคนเขียนกระดาษแผ่นเล็กๆพวกมึงพูดอะไร

กันอยู่ลงไปได้แล้วมันวูบเลยนะเสร็จแล้วเราจะไม่พูดอีกต่อไปเลยทุเรียนบอกว่าแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหรอแล้วสิ่งที่เราทำมาตลอดเส้นทางที่มาถึงวันนี้มันชนะไอ้กระดาษแผ่นนี้ไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ย

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are stayingAt when in Rome, you should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันและกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseat driver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun ride shotgun Jenny always gets to ride shotgun in the car Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองแหละค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟ์แต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่าเบิร์ธ B E R T H เบิร์ธอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth b i r t h ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ the ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าแต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือว่าเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่าเบิร์ธค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the ship ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะ He has a starting berth on the crew team เขา

าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย to give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค give Jenny a wide berth she's in a very bad mood อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสแฟเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเอ๋ครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสแตเกอร์ค่ะ
1: เอ๋จ้าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเลยน้องเอ๋ที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า brand awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงยังไงครับ
0: brand awareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง brand awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ celebrity การใช้ celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า celeb บ่อย
0: ๆ celeb
1: ถ้าจริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก
1: ็
0: คือ celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะต
1: ั
0: วอย่างประโยคนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะประทบไหลออนซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity
1: แล้
0: วก็มีคำว่า brand ambassador
1: brand ambassador หมายถึงอะไรครับ
0: มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู
1: ่
0: แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นต่อจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: เวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Five นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆ การเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้

ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่าแคมเปอร์เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเปรยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลยI'm a happy camper. ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรม Summer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fire ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเบอร์เกอร์ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to sayWhy are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ทฤษฎีหนึ่งนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ it looks like the cat has got her tongue because she is so quiet it looks like the cat has got her tongue because she is so quiet ดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะ

ค่ะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansingcleansing นี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser cleanser ไม่ cleanser นะคะ cleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยแล้วกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบ oilแบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม Eye Remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อเนี่ยก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอกก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast คำว่า roast เนี่ยนะคะคือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการค้นการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกลี่ยมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปลก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องเขาคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี้ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary

ว่า with compliments with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองล่ะค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave usDrinks on the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่เวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะว่าโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Fun นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect นะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งนี้ครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันแต่เน้นไปที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนวันนี้ครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าหรอกค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความนั้นและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
0: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: ชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
4: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆสาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อนมาต่อนะสาเหตุที่สี่คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่ห้าความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
2: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
2: มันน่าเกล
1: ียดจริ
2: งๆใช่ๆ
3: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกและที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
4: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ต่อจะบอกให้นะ

0: ทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
3: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
4: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
6: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหเฮ้ยนี่บอกเลย
1: ก็ใช่นะสิ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปี

0: ภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.

0: 30นาทีถึงเวลา12นาฬิกาและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา18นาฬิกา6นาทีถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง BLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว

I'm okay. I'm all right. I'm good. Thank you.แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank youไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of youThat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือI appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityWhat a pity โอ้ได้จังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทํานองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และทางรายการของเรานะคะก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้มาร่วมสนุกและทำการกุศลแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยค่ะใช่ไหมคะ Professor
0: Yeah I think the program is great because we teach a very valuable lesson to children at this age and that is social responsibility it's something that they should have with them their whole lives and it's very important to everyone around the world
1: ใช่ค่ะเพราะว่าการให้นี่ง่ายๆเลยนะคะเราเริ่มจากสิ่งรอบข้างตัวเราค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราแบ่งขนมให้เพื่อนก็เป็นการให้นะคะมีของอะไรมากกว่าก็แบ่งปันให้เพื่อนได้หรือถ้าสมมติว่าเราเก่งในวิชาไหนเป็นวิชาหนึ่งแล้วเราติววิชาให้เพื่อนก็เหมือนกับการแบ่งปันความรู้เช่นกันค่ะและในวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง20คนพร้อมที่จะไปร่วมกันเล่นเกมเพื่อการกุศลกันไหมคะ
2: พร้อม
1: แล้วค่ะเย้เยี่ยมมากเลยค่ะน้องๆไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะใครอยากเป็นคนแรกที่ออกมาสะกดคำตรงนี้ใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะ
4: มายค่ะ
1: น้องมายกี่ขวบแล้วคะ
4: 8ครึ่งค่ะ
1: 8ครึ่งขอโชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is plastic
4: P-A-S-T-I-R-E
0: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell plastic is P-L-A-S-T-I-C
1: Bike stop ก็ยังคงว่างเปล่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะ

0: ชคดีของเราก็คือหมายเลข11ค่ะมาเลยมาเลยน้องนนท์น้องนนท์มาแก้มือใหม่ใช่ไหมคะวันนี้
1: ใช่ครับ
0: วันนี้พร้อมไหมคะลูก
1: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้ว professor
2: your word is monitor
3: m o n i t e r
2: okay your answer isIncorrect. I'm so sorry. You're so close. The ending is O-R.
0: Yeah.
2: You knew.
0: น้องนนท์ น้องนนท์ก็รู้โอ๊ยไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาให้ข่าวเรามาบ้านไกลใช่ไหมลูกมาจากไหนครับมาจากเชียงใหม่โอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เป็นไรนะโอ้โหท่านผู้ชมคะเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องนนท์นี่ถือว่ามีความพยายามมากๆเลยแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆไม่ต้องห่วงนะคะรายการนี้เราเลือกแรนดอมใครจะไปรู้อาจจะแรนดอมมาได้เบอร์นี้อีกพร้อมกันไหมคะน้องๆพร้อมกันไหม
4: พร้อมค
0: ่
4: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลขขอเชิญหมายเลขขอเชิญหมายเลขหมายเลขไผ่ค่ะคราวนี้เราพร้อมกว่าครั้งที่แล้วไหมคะน้องไผ่
5: พร้อมกว่าค่ะ
0: นี่ค่ะพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is terminal
3: T E R M I N A L
2: All right your answer is correct congratulations
0: good job โลกหน้าหนูช็อกมากเลยรู้ไหมลูกว่า terminal แปลว่าอะไร
5: ไม่ทราบค่ะ
0: แปลว่าสถานีปลายทางค่ะถึงเราไม่รู้ความหมายแต่เราสะกดได้ถูกทำยังไงมีเคล็ดลับอะไรบอกเพื่อนๆทางบ้านไหมคะ
5: ก็ฟังให้ดีแล้วก็
0: สะกดออกมาเก่งมากน้องไผ่ไปรอที่ไบค์ซ้อมคนแรกเลยคนต่อไปจะเป็นใครคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมาสะกดคำก็คือหมายเลขน้องอายผู้ขี้อายไม่ใช่กี่ขวบแล้วคะน้องอาย
6: 10ค่ะ
0: 10คราวนี้มาน้องอายเตรียมตัวพร้อมกว่าทุกครั้งหรือเปล่า
6: ประมาณ 60%
0: 60% เอาล่ะ professor
2: Your word is alien
6: A L I E N
2: That is correct congratulations
0: น้องอายมาหลายครั้งมากแล้วครั้งนี้ก็ได้ไปที่นั่งอยู่ที่ไบค์สต็อปแล้วนะคะแต่ว่าคนต่อไปที่จะไปตรงไบค์สต็อปของเราคือใครและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อเพนค่ะ
0: น้องเพนกี่ขวบแล้วคะ
7: 11ค่ะ
0: 11พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: Your word is butterfly.
7: B U T T E R F L Y.
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: ต้องเพ้นแต่งประโยคกับคำว่า butterfly ได้ไหมคะ
7: In the school has lots of butterflies and lots of beautiful colors.
2: That is a correct sentence. Good job.
0: เก่งมากค่ะน้องเพ้นไปรอที่ไบค์ซับได้เลย Yeah.แล้วสาวสาวสาวคราวนี้เราจะเป็น5สาวเซเลอร์มูนหรือเปล่าเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำนั้นก็คือ11ค่ะโอ้โหน้องนนท์มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยเป็นยังเราแรนดอมแล้วได้มาเจอทำไมจะเป็นครั้งดีใจไหมเนี่ย
1: ดีใจครับ
0: คราวนี้รีแลกซ์ลูกรีแลกซ์ทำความตื่นเต้นออกไปสุดท้ายก็จะเข้าลึกตั้งสมาธิดีๆนะพร้อมไหมคะProfessor?
2: Your word is present.
3: P-R-E-S-E-N-T.
2: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah
1: ได้เข้ารอบแล้ว
4: ตื่นเต้นมากเลยครับ
1: ตื่นเต้นมากเลยครับนี่คือน้ำตาแห่งความดีใจใช่ไหมเห็นไหมคะน้องๆคะความพยายามอยู่ที่ไหนเราจะไม่ท้อถอยเราจะต้องพยายามสะกดคำต่อไปใช่ไหมโอ้ยดีใจด้วยน้องนนท์ไปรอที่ไฟสต็อปเลยเย้และคนต่อไปจะเป็นใครใครใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข
8: น
1: ้องมิ้นกี่ขวบละคะ
8: 10ขวบ
1: เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะ
8: 50 50
1: 50 50ขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is intention
3: T E N S T I O N
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell intention is I N T E N T I O N
1: ยังคงเหลืออีกหนึ่งที่ที่ไบค์สต็อปของเราไปลุ้นกันนะคะว่าคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำคือใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
9: เมนทอนค่ะ
1: เมนทอนอายุเท่าไหร่ละคะ
9: 10
1: ค่ะ11พร้อมหรือยังคะ
9: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word is toothpick
1: ได้ค่ะเอาใหม่ได้
9: T O O T H P I C K
2: Okay your answer is correct congratulations
1: เก่งมากเลยเมนทัลเรามีเคล็ดลับการสะกดคำนี้ได้ยังไงคะ
9: เป็นcompound word ค่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าเป็น compound word ใช่ไหมคะแยก2คำแล้วก็จำทีละคำใช่ไหมเย้ในที่สุดเราก็ได้5ผู้เข้ารอบทุกคนเชิญมาทางนี้เลยค่ะน้องๆทั้ง4ที่ Bike Stop เชิญข้างหน้าเลยค่ะคราวนี้4สาวกับ1หนุ่มนะคะแล้ววันนี้ทางรายการ Good Morning และ Thai PBS ก็มีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกๆคนทั้ง20คนเลยค่ะก็คือเสื้อยืดที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5ท่านที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้ก็จะเข้าไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลแต่ว่าน้องๆทั้ง5นี้จะทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันในช่วงต่อไปเลยค่ะ Let's go to spelling charity
10: เอาละครับถึงเวลาที่ตัวแทนทั้ง5คนจะต้องฝ่าด่านสะกดคำศัพท์เพื่อสะสมเงินรางวัลกันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันเต็มที่เลยนะครับร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้คงลุ้นกันสนุกแน่ๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลและในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
11: โครงการกองทุนเด็กดอย
1: โครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาใช่ไหมคะ
12: ใช่ค่ะ
1: เพราะอะไรเอ่ยถ้าอยากเป็นตัวแทนตอบ
12: เพราะว่าเขามีโอกาสได้กว่าเราครับ
1: แล้วก็ฟรุตคือ
13: ผลไม้
1: ผลไม้พร้อมไหมคะน้องไผ
13: ่พร้อมค่ะ
1: ขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
2: We will start now. Apple.
14: A-W-P-L-E.
2: Kiwi.
14: G-E-V-E.
2: Kiwi.
14: Pass.
2: Pomelo.
14: Again, please.
2: Pomelo.
1: ทำไม่ได้ pass ได้นะคะ
14: Pass.
2: Durian.

0: L-I-A-N.
1: Lungan.
0: L-O-N-G-A-N.
1: Cherry.
0: C-H. C-H-E-R-Y.
1: Okay, sorry, you forgot one R. C-H-E-R-R-Y.
2: ขาดเป็น R ตัวหนึ่ง Cherry ต้องมี2 R ใช่ไหมคะน้องไผ่คะคำเมื่อกี้ที่น้องไผ่สะกดถูกแต่ว่าพี่ว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือ Longan ฟังแล้วอาจจะคล้ายๆผลไม้ไทยชนิดหนึ่งรู้ไหมคะว่าอะไร
0: ลองกอง
2: ลองกองนั่นเองฟังแล้ว Longan Longan เอ๊ะลองกองหรือเปล่าไม่ใช่นะจริงๆแล้วคือ
0: ลำไย
2: ลำไยนั่นเองค่ะวันนี้น้องไผ่ทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะเชิญไปรอที่ใบซับต่อได้เลยน้องไอมาเลยค่ะไม่ต้องอายนะคะเอาละค่ะหมายเลข1 2 3 4 6 7 8 9น้องไออยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะโอ้ยมีหลายเสียงเลยรอบนี้เอาละค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขหนึ่งคือหมวดอะไร emotion รู้ไหมลูก emotion คืออะไร
3: อารมณ์
2: ถูกต้องคืออารมณ์ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
0: ค่ะ
2: let's play spelling
1: we will start now sad
3: s a d
1: shy shy
3: pass
1: happy
3: HAPPY
1: Bored
3: B-O-R-D
1: Bored
3: Pass
1: Tired
3: T-I-R-E-D
1: Angry
3: A-N-G-R-Y
1: Nervous
3: Pass
1: Pleased
3: P-L-E-A-S-E P-L-E-S-E
1: Pleased
3: P-L-E-S-D Pass
1: Excited
3: E-X-C-I-T-E-D
1: Afraid
3: A-F-R-A-I-D
1: Shy
3: C-H-I-R-D
1: Okay, shy is S-H-Y
2: Shy, รู้ไหมคะว่า shy แปลว่าอะไรตรงกับชื่อเราเลยอายแล้วอีกหนึ่งคำที่ What was the other word that she missed?
1: Pleased, you spelled please You just forgot the D P-L-E-A-S-E-D
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องไอเพราะวันนี้น้องไอทำได้ดีมากเลย Play spelling
1: We will start now Rose
4: R-O-S-E
1: Orchid
4: O-R-C-H-I-D
1: Lily
4: L-I-L-Y
1: Violet
4: Again please
1: Violet
4: V-I-O-L-E-T
1: Tulip
4: T-U-L-I-P
1: Lotus
4: L-O-T-U-S
1: Sunflower
4: S-U-N-F-L-O-W-E-R
1: Carnation
4: Pass
1: Marigold
4: Pass
1: Jasmine
4: J-A-S-M-I-N-E
1: Carnation
4: C-A-R-N-A-T-I-O-N
1: Marigold
4: M-A-T-I-O-N
2: ต่อได้เลยค
4: ่
2: ะ
4: M E R R I G O L D
1: Okay sorry that last one was incorrect it's actually M A R I G O L D Great job
2: โอ้ไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้ถือว่าน้องเพนทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด9คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำค่ะไม่เป็นไรที่ไม่ทำได้เลยเก่งมากมาแล้ว1หนุ่มเดียวที่ Bike Stop ของเรามีหมายเลขที่เหลือนะคะก็คือหมายเลข3 4 6 7 8และ9ค่ะโอ้ประสานเสียงพร้อมกันมากเลยน้องนนท์เรื่องอะไรดีคะหมายเลข8เชื่อเพื่อนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร
5: Automobile สำเร็จอ
2: ยากได้หรอหมวดนี้
5: ติวมาคร
2: ับ คือทำไมแปลว่าอะไรครับ
5: ก็ยานพาหนะครับ
2: ยานพาหนะใช่เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะน้องนนท์
5: ครับ
2: Let's play spelling
1: We will start now Wheels
5: W-H-E-E-L-S
1: Window
5: W-I-N-D-O-W
1: Belt

0: B-E-L-T.
1: Seat.
0: S-E-A-T.
1: Hood.
0: H-O-O-D.
1: Sunroof.
0: S-U-N-R-O-O-F.
1: Engine.
0: E-N-G-I-N-E.
1: Spoiler.
0: S-P-O-I-L-E-R.
1: Console.
0: C-O-N-S-O-R.
1: Console.
0: Pass.
1: Gas tank.
0: G-A-S-T-A-N-K.
1: Console.
0: C-O-N-S-O.
1: Console.
0: C-O-N-S-O-L-E.
1: Mola! Good job! Yeah.
2: กระปิดกระปอยโชคดีนะเวลาเหลือวันนี้น้องนนท์ทำไปได้เยี่ยมมากๆเลยนั่นก็คือ10คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น28คำเย้ perfect 10น้องเมนทอลค่ะสาวสวยคนสุดท้ายเชิญมาเลยเอาล่ะเมนทอลคนสุดท้ายตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 6 7และ9ค่ะน้องเมนทอลอยากเลือกหมายเลขอะไรคะโอ้ยพร้อมเพรียงกันมากเลยอันนี้แบบประสานเสียงมาเลยหมายเลข9นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร park park แปลว่าอะไรคะ
3: สวนสาธารณะ
2: สวนสาธารณะปกติชอบไปเดินเล่นสวนสาธารณะไหม
3: ก็ชอบ
2: พร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
1: we will start now grass
4: g r a s s
1: swing
4: swing
1: bench
4: bench
1: picnic
4: p-i-n-i-c
1: picnic
4: p-i-n-n-i-c
1: picnic
4: pass
1: pathway
4: p-a-t-h-w-a-y
1: basket
4: b-a-s-k-e-t
1: garbage
4: g-a-R-B-H
1: Pigeon
4: Pass
1: Fountain
4: F-O-U-T-A-I-N
1: Fountain
4: F-O-U-N-T-A-I-N
2: พูดก่อนที่ออดจะหมดเวลาลงแล้วก็ถือว่านับเป็นว่าถูกไปค่ะ What was the other word that she missed?
1: Picnic and that is spelled P-I-C-N-I-C
2: Picnic
1: The next word was pigeon.

0: ค่ะเก่งมากลูกๆวันนี้มาเลยนี่แหละค่ะแล้วน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ผ่านการเล่นเกมสะกดคำ35คำและทั้งหมดคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 17,500 เก่งมากๆเลยและสำหรับน้องๆทั้งบ้านคนไหนที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการเราแบบนี้นะคะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆคนเก่งทุกๆคนมารวมกันตรงกลางเลยค่ะและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยการแบ่งปันความรู้คือการให้อันเป็นนิรันดร
1: ์ Share your knowledge it is a way to achieve immortality
0: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
3: Good morning
1: Bye

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Storm Together Season 5นะครับคือผมโค้ชเจเจครับแล้วก็เนฟครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็จะเป็นโปรแกรม push นะครับโปรแกรม push แบบ full body เราใช้อุปกรณ์ครบเลยหยิบมาทั้งสเต็ปลูกบอลมินิแบร์แล้วก็ดัมเบลครับ
2: ครับ
0: อันนี้จะเป็นโปรแกรมแบบ30วิพัก30วิเหมือนเดิมเป็นเซอร์กิตมี5ท่าด้วยกัน
1: วันนี้อุปกรณ์ครบเลยนะพี
0: ่นี่อุปกรณ์ครบครับวันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกเฟรชเต็มที่เพราะเมื่อวานเราเพิ่งสเตชช
1: ิ่งใช่ครับเมื่อวานเราสเตชชิ่งเพื่อเตรียมพร้อมวันนี้นะครับ
0: โอเคดีมากครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มยืดวอร์มอัพกันครับลงก้าวขาลงไปไกลๆนี่ดันสะโพกไปข้างหน้าถอยมาด้านหลัง1ครับขอ8ทีด้านไปข้างหน้าข้างหน้า2 3 4รู้สึกยืดฟิกเซอร์รู้สึกยืดแฮมสตริง5 6และ8อีกข้างนึงครับก้าวขึ้นไปออกไปกว้างๆไกลๆนะครับดันไปข้างหน้าถอยกลับมา1ดันเปิดขึ้น2 3 4 5 67และ8เราจะเข้า all four ครับมือแตะไว้ที่หูนะครับแล้วเราจะมองค่อยๆมองตามไหล่ไปมองตามข้อศอกไป2ขอฝั่งละ5ที3ขึ้นสุดเท่าที่เราไหว4และ5อีกข้างนึงครับลงหายใจออกค่อยๆมองตาม1 2 3 4และ5ครับโอเคต่อมาแคทแอนด์คลาวคลายตรงนี้นิดนึงครับอยู่ในท่าแบบนี้ค่อยๆโก่งหลังขึ้นสลับกระแอน1โก่งขึ้น2 3 4สุดท้ายครับ5โอเคลุกขึ้นยืนเราจะใช้มินิแบดอ้อลืมขอ1ท่าก่อนครับเราจะยืดต้นขาด้านในนี้ก่อนโดยที่เราจะอยู่แบบนี้เราจะใช้สเต็ปอยู่ข้างๆแบบนี้ก่อนครับสเต็ปวันนี้จะมาใช้เพื่อช่วยยืดแล้วก็จะมีในเวิร์กเอาท์ด้วยครับโอเคไว้ข้างๆข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ครับโอเคไว้ข้างขวาด้วยกันก่อนท่าเหมือนที่เราเคยใช้กันคือยืดแขนยืดขาไปวางไว้บนสเต็ปให้ฝ่าเท้าอยู่บนสเต็ปไว้ค่อยๆโน้มตัวไปด้านหลังแบบนี้โดยที่เท้าไว้ที่เดิมพออยู่สูงขึ้นจะรู้สึกยืดด้านข้างเพิ่มขึ้นตรงนี้2ขอฝั่งละ5 3 4สุดท้ายครับ5สลับข้างของสเต็ปอีกข้างหนึ่ง

0: ขาข้างนึงอยู่บนสเต็ปเหยียดออกไปตรงๆกดเท้าไว้บนสเต็ปไว้อยู่ในแนวเดียวกันถ้าพร้อมแล้วค่อยๆนั่งลงไปด้านหลังหนึ่งสองสามสี่และห้าโอเคลุกขึ้นครับเก็บสเต็ปไปได้ต่อไปเราจะหยิบมินิแบนด์มาแอคทีเวตกล้ามเนื้อก้นกันแค่นี้วางไว้ครับที่ใส่ไว้ที่ข้อเท้าโอเคเราจะสเต็ปไปสเต็ปกลับครับค่อยๆเดินไปหนึ่งสามกลับ3รอบ1 2 3ไปครับสุดท้ายแล้วกลับ1 2 3โอเคถอดก่อนเริ่มเวิร์กเอาท์สุดท้ายหัวไหล่ครับอย่าลืมวอร์มหมุนกว้างๆไปด้านหลังสัก8ที2 3 4 56 7 8ไปข้างหน้าครับ1 2 3 4 5 6 7และ8โอเคเราพร้อมกันพอสมควรแล้วพร้อมกันพอสมควรวันนี้แต่ละท่าจะทำ30วิพัก30วิท่าแรกเป็นคิกทรูจริงๆเป็นท่าที่เราเคยทำกันพอสมควรแล้วแต่จะมีดัดแปลงอะไรนิดหน่อยแล้วก็มีท่าที่ทำให้มันยากขึ้นด้วย
1: ครับผม
0: โอเคเริ่มด้วยคิกทรูเดี๋ยวผมค่อยจับเวลาอยู่แบบลักษณะนี้ก้าวขวาเตะซ้ายออกไปกลับมาที่เดิมก้าวซ้ายเตะขวาแล้วกลับมาพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเค3 2 1ไปครับก้าวเตะกลับมาดีครับจังหวะเตะเราไม่ได้ทิ้งสะโพกลงไปแบบนี้นะครับกวนไม่โดนเก่งพร้อมเปิดตัวขึ้นมาไว้ใช้ไหล่ในการค้ำเปิดตัวขึ้นกลับมาไปเรื่อยๆตามสปีดของเราก้าวซ้ายเตะขวากลับมาขวาเตะซ้ายเปิดตัวขึ้นท่านี้ได้เป็นโมบิลิตี้ที่ดีด้วยโอเคกลับมาต่อมาจะเป็นพุชเพรสครับหยิบน้ำหนักมาวางไว้ใกล้ๆตัวจะส่งแรงระเบิดจากขาสปริงขึ้นไป
1: ครับ
0: ตอนลงช้าหน่อยแต่สปริงจังหวะเดียวเราจะไม่ยกอกเปิดปีกขึ้นมากดซี่โครงไว้และเก่งท้องเตรียมตัวไปครับดันขึ้นหนึ่งลองนับดูว่าทำได้กี่ทีจังหวะขึ้นระเบิดปุ้งจังหวะลงช้าได้ลงสัก1 2 3ระเบิดขึ้นค่อยๆโฟกัสท่านี้ใช้ทั้งตัวเน้นหัวไหล่เก่งท้องดีๆอีก3 2 1โอเคต่อไปเราจะใช้สเต็ปในการที่จะเล่นเล็กหลังและไซด์หลังนะครับลักษณะด้านนี้ดีกว่าครับวางไว้ตรงนี้โอเคเราจะอยู่แค่ขอบมันตรงนี้เราจะทำเป็นเล็กหลังไปข้างหลังกลับมาแล้วก็ไซด์หลังลงฮึบแล้วค่อยสลับขาไปเรื่อยๆไปครับไซด์หลังเหมือนจะนั่งลงไปบนเก้าอี้นี้ขานี้ก้าวไปด้านหลังกลับขึ้นมาก้าวไปด้านข้างเหมือนจะนั่งลงได้แค่ไหนแค่นั้นกลับมาสลับข้างก้าวก้าวข้างหลังไปเยอะๆก้าวไปข้างกว้างลงขึ้นมาโอเคพักครับต่อไปจะเป็นซิทอัพกับลูกบอลครับ ิบลูกบอลมานั่งไปบนลูกบอลค่อยๆสไลด์ตัวจนหลังเราอยู่บนลูกบอลและซิทอัพขึ้นมาแค่นี้เหลือ7วิมีเวลา1 3 2 1โอเคไปครับค่อยๆไปเรื่อยๆมือแตะไว้ที่หูเฉยๆไม่ได้เป็นการค้ำขึ้นมาไม่ออกแรงที่มือแตะออกแรงจากที่แค่ท้องยกขึ้นอีกนิดเดียวอีก3วิโอเคพักครับเตรียมตัวต่อไปจะเป็นแบร์คลอโดยใช้มินิแบนมินิแบนจะใส่ไว้ที่ข้อมือครับใส่ไว้ที่ข้อมือเสร็จแล้วเราจะอยู่ในท่าคลานนี่กดก้นลงตัวขนานกับพื้นไว้แล้วก็สเต็ปไปเรื่อยโอเคไป30วิมีพื้นที่เท่าไหร่ก็ไปให้สุดพื้นที่แล้วกลับมาจริงๆมีพื้นที่เล็กๆก็ทำได้แค่นี้ไปกับก็ได้เหมือนกันเก่งท้องไว้ออกแรงต้านให้มือเนี่ยอยู่ห่างกันไว้ใช้ไหล่เพิ่มขึ้นโอเคพักได้ครับจบแล้วเซตนี
1: ้ครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ท่าแรกก็หอบเบาๆแล้วครับ
0: ใช่พยายามจะเอาท่าแรกท่าทำเต็มที่มันเป็นท่าที่เหนื่อยมาก
1: ครับผม
0: ท่าคิกตูนเนี่ยแต่จริงๆมันท่าที่ดีมากด้วยเพราะมันจะได้เรื่องโมบิลิตี้เรื่องเคลื่อนไหว
1: ครับ
0: ที่ดี
1: เหมือนท่าที่หนักสุดน่าจะเป็นท่าแรกใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยวมีเพิ่มความหนักให
1: ้ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวรอบนี้เพิ่มความหนักให้เนฟครับ
1: ครับ
0: พักโอเควันนี้ลืมเดี๋ยวเปิดเสียงไว้ก่อนครับเตรียมตัวเข้าคิกทรูโอเคอยู่ที่พื้นแล้วครับถูกแล้วเมื่อกี้เตรียมตัวอีก10กว่าวิอันนี้จะไปช้าๆได้คนเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยจะงงนิดนึงท่านี้เป็นท่าที่มีการเคลื่อนไหวต้องมีแบบเรื่องการใช้ประสาทสัมผัสแยกส่วนกันเตรียมตัว3 2ไปครับเรียกว่าเป็นคอนดิชันนิ่งวางไว้ก้าวซ้ายแตะขวาเก่งตัวไว้กลับมาไปเรื่อยๆได้รับสิ่งเพิ่มความเร็วได้เป็นแบบกระโดดไปมาหลังจากทำท่าได้ถูกแล้วนะครับสามารถเพิ่มความเร็วเพิ่มความหนักโอเคพักครับเตรียมตัวพุชเพรสหยิบดัมเบลครับดัมเบลไว้ใกล้ๆตัวไม่ได้อยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับอยู่ใกล้กับกลางตัวของเราออกแรงส่งดันขึ้นแค่นี้มีเวลาพักอีก5วิ3 2ไปดันขึ้น2เก่งไว้เมื่อกี้รอบแรกนับได้เท่าไหร่รอบนี้ให้ได้ใกล้ๆเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นออกแรงส่งจากขาระเบิดขึ้นเกรงท้องลงช้าๆอีกแค่3วิโอเคพักครับหยิบสเต็ปมาครับ

โทษไม่ด้านนี้ครับโอเคมันจะทำให้เราใช้สเต็ปได้ง่ายขึ้นโอเคนี่พยายาม

ก้าวไกลๆนะจะได้เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นหน่อยเตรียมตัวไปเสร็จแล้วซ้ายก้าวไปลงถ้ารู้สึกว่าซ้ายไม่ถนัดจะเหลือแค่เล็กหลังโดยที่ใช้สเต็ปแบบนี้เฉยๆก็ได้ไปเรื่อยๆนะครับ

0: โอเคพักครับรอบนี้ซิทอัพจะเพิ่มความยากเลเวลแรกยังไม่ต้องใช้ลูกบอลครับเลเวลแรกหยิบดัมเบลมาดัมเบลวางไว้บริเวณอกครับโอเคหายใจออกและดันขึ้นลงหายใจออกดันขึ้นพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: ไปนี่ก็จะได้ท้องเพิ่มความหนักให้ท้องด้วยการถือน้ำหนักไว้แล้วก็โดนหัวไหล่เพิ่มขึ้นอีกหน่อยเก่งท้องไว้ค่อยๆไปพยายามจังหวะตรงนี้เนี่ยให้เป็นการดันขึ้นจากท้องแบบนี้ขึ้นมานะถ้าเกิดเป็นการเหวี่ยงน้ำหนักเนี่ยมันจะใช้ทำให้เบาลงจะเป็นการดันขึ้นและดันไม่เหวี่ยงแบบนี้โอเคพักครับต่อไปแบครอหยิบมินิแบนมาไว้ที่ข้อมือเดี๋ยวจบรอบ2แล้วฮาร์ดเรทใช้ได้อยู่ออกแรงดันไว้ต้านไว้แบบนี้จะทำให้เราต้องใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ3 2 1ไปครับกดก้นไว้ก้นไม่โด่งขึ้นมาเก่งท้องช่วยอีกนิดเดียวจะจบรอบ2แล้วมาทุกคนฮึบครึ่งทางแล้วครับห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเยี่ยมมาก
1: ครับ
0: รอบนี้นี่น่าจะรู้สึกไหลเพิ่มขึ้นนะ
1: ครับ
0: หรือเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เสือเริ่มเปียกแล้วครับเพราะเหงื่อเริ่มซึมมากขึ้นครับเมื่อกี้พอถ้าซิทอัพอะครับพอใช้น้ำหนักแล้วมันก็หนักมากพอหลังๆผมก็เริ่มเหมือนจะลุกไม่ขึ้นแล้ว
0: โอเครอบหน้าก็พยายามใช้น้ำหนักเท่าที่ได้แล้วก็ค่อยวางน้ำหนักลงแล้วทำให้ครบจำนวนเวลาที่มีอยู่จริงๆสามารถทำบนลูกบอลก็ได้แต่ว่ายังไม่สาธิตบนนี้แล้วกันมันจะค่อนข้างยากและมีโอกาสล้มสูงถ้าอยากจะทำได้แต่ว่าลองค่อยๆเพิ่มทีละนิดแล้วก็ลองทำอยู่ข้างๆกำแพงก่อนเพราะถ้าเกิดมันล้มไปข้างเนี่ยมันก็จะยังมีตัวค้ำช่วยค้ำอยู่โอเคเตรียมตัวคลิกตัวรอบสุดท้ายแล้ว3 2ไปเตะดีช้าๆได้ครับให้ท่าถูกพอท่าถูกแล้วเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นได้ก่อนไม่แตะพื้นเก่งท้องเปิดตัวขึ้นจะเตะเฉียงขึ้นไปข้างหน้าก็ได้3 2 1โอเคเตรียมตัวพุชเพรสครับหยิบดัมเบลมาเก่งมากชุดนี้เนี่ยจริงๆถ้าทำช้ามันก็โอเคก็เหนื่อยระดับนึงถ้าเร่งปุ๊บนี่คือแบบมันเหนื่อยมากได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นลองหาเลเวลของตัวเองไว้ครับเตรียมตัว3 2ไปโฟกัสลมหายใจพยายามพุชตัวเอง

0: อีก3 2 1โอเคเยี่ยมมากหยิบสเต็ปมาครับเราจะทำลังเจสกับไซด์ลังเมื่อกี้สังเกตคือการทำไซด์ลังจากสเต็ปเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างยากถ้าเกิดยังทำไม่ค่อยถูกพอลงแล้วน้ำหนักมันถ่ายไปข้างหน้าเป็นแบบนี้ถ้ายังทำท่าไม่ถูกตัดออกไปก่อนได้แล้วมาทำลังโดยใช้สเต็ปเฉยๆแล้วกลับไปฝึกไซด์ลังแบบไม่ต้องใช้สเต็ปเริ่มแล้วครับไปถ้าไม่สามารถลงน้ำหนักส้นเท้าตั้งตัวแบบนี้ได้ตัดออกไปก่อนแล้วก็ไปฝึกมันจะมีอยู่ในบางวันของเรานะครับนิดเดียวได้อีกข้างหนึ่งโอเค
1: มีเปรย์หน่อยครับ
0: เตรียมตัวซิทอัพกับเวทครับกับพุช
1: ยิ่งหนักไปถือถ้าถืออันเดียวถือไงครับ
0: ถืออันเดียวถือแบบนี้ครับแล้วขึ้นมาก็ดันขึ้นสุด
1: โอเคครับ
0: ดีมากครับดัดแป้งเลยโอเคเตรียมตัวและไปครับออกแรงจากท้องและดันขึ้นรอบสุดท้ายแล้วครับทุกคนตอนขึ้นใช้ท้องไม่ใช้แรงเหวี่ยงจากน้ำหนักที่อยู่ข้างหน้านี้ป้องกันได้โดยการให้น้ำหนักอยู่ชิดกับตัวไว้ก่อนอย่าเหวี่ยงไปข้างหน้าอยู่ชิดติดตัวขึ้นมาดันขึ้นโอเคมาท่าสุดท้ายแล้วหยิบมินิแบนมาใส่ไว้คล้องไว้ที่ข้อมือเราจะทำท่าแบครอกันแบคลอบางที่จะเห็นก้นโด่งอันนี้ก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าอันนี้อย่าแบบแบคลอให้ก้นไม่โด่งขึ้นมาตัวขยับพื้นไว้เก่งท้องแล้วไปครับออกแรงต้านรักษาระยะห่างของมือให้อยู่ไกลกันไว้จะใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่เพิ่มขึ้นเก่งท้องกดสะโพกลงสุดท้ายแล้วโอเคพักครับเยี่ยมมากเหนื่อยกำลังดี
1: ครับ
0: วันนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อแบบ full body เลยนะจะโดนกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดันไม่ว่าจะจากขาขึ้นมาแล้วก็บริเวณไหล่วันนี้จะเน้นขาเยอะหน่อยแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นแบร์คลอ
1: ครับ
0: จริงแบร์คลอเป็นหนึ่งในพวก animal flow ถ้าอาจจะเคยได้ยินไว้ฝึกการเคลื่อนไหว mobility
1: ครับ
0: ก็จะเป็นเหมือนแบบท่าเรียนแบบสัตว์ต่างๆอันนี้ก็เอามา1อัน
1: ครับ
0: โอเค
1: สูตรนี้ได้แขนหน้าท้องขาได้หมดเลยครับวันน
0: ี้ครบแต่จะเป็นคนละส่วนกับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นพวกพุงโอเคเรามาเริ่มคลายกล้ามเนื้ออกก่อนครับหายใจเข้าลึกๆประสานมือไว้ด้านหลังหายใจออกดันอกไปด้านหน้าเหมือนมีคนดึงมือไปด้านหลัง3 2 1หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้ายกแขนขึ้น3 2 1ค่อยๆเปิดตัวขึ้นมาครับแล้วเราจะยืดหัวไหล่แขนไปข้างหน้าดันยืดค้างไว้3 2 1อีกข้างครับมาดัน3 2 1ยังเป็นแขนอยู่ค่อยๆดัน3 2 1อีกข้างครับและดันไปข้างหลัง3 2 1

0: โอเคเราจะเหยียดขาไปข้างหน้าข้างนึงเริ่มผ่อนซ้ายก่อนครับพับข้างนึงไว้หายใจเข้าเปิดขึ้นหายใจออกค่อยๆโน้มลงไปแตะปลายเท้าให้รู้สึกยืดด้านหลังเข่าไม่งอขึ้นมานะครับ4 3 2 1มือซ้ายไปจับหน้าแข้งขวาเปิดตัวขึ้นเหมือนจะหันอกขึ้นไปที่เพดานหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มตัวไปหันอกขึ้นเพดานไปอีกให้รู้สึกยืดด้านข้างตรงนี้3 2 1ลงมาครับสลับข้างยืดฝั่งขวาไปพับฝั่งซ้ายเข้ามาเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มลงไปยืดผ่อนคลายหายใจลึกๆไว้ครับ3 2 1เปิดตัวขึ้นไว้มือขวาแตะหน้าแข้งซ้ายมือซ้ายยืดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มลงถ้าเกิดอกเราชี้ลงพื้นให้ค่อยๆเปิดอกขึ้นไปที่เพดาน3 2 1โอเคแล้วมายืดก้นสะโพกกันไขว้ขามาข้างหน้าแขนฝั่งตรงข้ามกอดเข้ามาแล้วก็โน้มตัวมาด้านหลังจะรู้สึกยืดสะโพก3 2 1สลับข้างครับกอดเข้าหลังเปิดตัวขึ้นไว้3 2 1โอเคคัตสมาธิครับสุดท้ายคอครับยืดตัวไว้หันไปทางขวาและกด
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอังตอนิวจูแซซือกูรูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงลิสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนาใหม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามส่งยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งส่งยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันวันนี้เวลา 14:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในพิธีสมโภชพระอารามส่งยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งส่งยกช่อฟ้าพระอุโบสถในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธสันเพชรพระประธานในประจำพระอุโบสถแล้วทรงจุดเทียนชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพิธีสมโภชพระอารามในการนี้ทรงพระสุราย

ทรงเจิมที่กัมพูชัดและอุณาโลมสำหรับถวายพระพุทธสันเพชรทรงถือสายสูตรยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติพระประธานอริยบทยืนที่มีพุทธลักษณะงดงามและพบไม่มากนักในประเทศไทยมีพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาและพระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์โดยฝีมือช่างหลวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงผูกผ้าสีชมพูแล้วทรงคล้องพวงมาลัยทรงถือสายสูตรยกช่อฟ้าพระอุโบสถพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาในการปฏิสังขรณ์วัดครั้งนี้ได้รื้อและซ่อมหลังคาเครื่องบนพระอุโบสถซ่อมแซมฐานและปิดทองพระประธานในพระอุโบสถและพระวิหารซ่อมแซมตกแต่งบริเวณเขตพุทธาวาสโดยรอบใช้เวลาปฏิสังขรณ์ตั้งแต่ปี2568ถึง2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ6รอบพุทธศักราช2570เสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปพระวิหารทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชัดทรงถือสายสูตรยกฉัตรตาดเหลืองขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธโคดมทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธโคดมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ทรงลงพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาในการนี้พระวชิรารัตนสุทธีคณะกรรมการดำเนินงานสมโภชพระอารามวัดกระวันถวายพัดรองบุษปะตาลิปัตเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาเพื่อพระราชทานไปถวายยังพระอารามต่างๆตามพระราชทยาศัยสำหรับลายตลปัดชุดนี้ชื่อทศธรรมทัตคณะกรรมการได้คัดเลือกภาพชาดกที่แสดงทศบารมีหรือคุณธรรม10ประการจากจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของวัดมาถ่ายทอดใหม่ในรูปแบบของตลปัด10เล่มสะท้อนถึงคุณธรรมทั้ง10เปรียบเสมือนหน้าต่างแห่งปัญญาที่เปิดให้ผู้ชมได้มองเห็นมรรควิธีแห่งการบำเพ็ญธรรมของพระโพธิสัตว์ผ่านงานพุทธศิลป์ภายในพระวิหารปริสถานภาพพระราชประวัติและภาพพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์บนแผ่นกระเบื้องเคลือบซึ่งมีพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆภาพฝาผนังนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากใช้เทคนิคจำลองภาพลงบนแผ่นเซรามิกเพื่อป้องกันความเสียหายจากความชื้นและเพื่อเก็บรักษาภาพเขียนต้นฉบับให้คงอยู่ได้ยาวนานต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปด้านหน้าพระวิหารทอดพระเนตรนิทรรศการเครือวันพันนาเนื่องในการสมโภชพระอารามวัดเครือวันจะแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวัดวัดเครือวันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเป็นวัดโบราณสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยต้นสกุลบุญรัตพันธ์และเจ้าจอมเครือวันในรัชกาลที่3ได้ประดิษฐ์สังขรณ์พระอารามถวายเป็นพระอารามหลวงมีสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3เขตพุทธาวาสมีพระอุโบสถสดพระวิหารและพระเจดีย์3องค์อยู่ในบริเวณกำแพงแก้วปัจจุบันมีสมเด็จพระพุทธพจนะวชิรมุนีมนตรีคณิสโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา24รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบ
วันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจังหวัดสระแก้วนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit จากความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิไทยคมและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วให้สามารถเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดและการวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลตระหนักถึงพันธกิจสำคัญของการเป็นโรงพยาบาลในเครือสมเด็จพระยุพราชซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการเป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นองค์กรแห่งความเกื้อกูลที่พร้อมให้บริการประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้อัตลักษณ์รับผิดชอบสามัคคีมีเมตตาองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเข้าร่วมเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาตั้งแต่ปี2561เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน228คนครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนที่ผ่านมามีการพัฒนาและส่งเสริมในด้านต่างๆจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตตามหลักศาสนาดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานตามหลักการ3เสาหลัก5กลยุทธ์เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริที่มุ่งสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองเน้นผู้เรียนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมทั้งสร้างความตระหนักและปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนส่งเสริมให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์อำเภอลาดบัวหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน3ระดับประกอบด้วยระดับบุคคลระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียนที่เน้นการสมัครใจในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนโครงการกองทุนแม่ข่ายพัฒนาศักยภาพของครูให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน123คนครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมทหารราบที่12รักษาพระองค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกระเบทาโกและโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10
รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดุสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะและวัดรวกบางบำรุวัดปฐมวนารามและวัดพุทธวิชยารามจังหวัดปทุมธานีวัดพะยาวจังหวัดสระบุรีและวัดบ้านใหม่บุพพารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปัตตานีศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบนรุ่น48โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่น2539ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพคินีนาถและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดสะพานสูงวัดกลางเกร็ดและวัดอินทารามจังหวัดนนทบุรีและวัดคลองเรียนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดโพธิสมพรวัดโยธานิมิตวัดสร้างแควัดพุทธนิมิตวัดศรีตะวนารามและวัดประบอดนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัทในกลุ่มตรีเพชรและบริษัทในกลุ่มอีซูซูประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่องจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิและนางพรทิพย์ไซมอนนาฮิรันกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวอร์ส1988พร้อมครอบครัวทันทีในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันผู้
าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 11:30 น.

10นาทีณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญจัดการดอกไม้และตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์ประจำหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12รามันที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนและลาดตระเวนเส้นทางคมนาคมสาย4010ถนนรามันบาลอหมู่ที่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ประกอบด้วยดาบตำรวจรณชัยนุ่นยัง10ตำรวจเอกศิลวัฒน์ชัยโรจน์10ตำรวจเอกจินตินหาสนำ10ตำรวจเอกวิทยาอยู่เย็น10ตำรวจเอกกิตติภูมิสีแก้วอิน10ตำรวจเอกกิตติพัฒน์กองอิน10ตำรวจเอกวิษณุสุจริตธุรการ10ตำรวจเอกชัยพัฒน์พรหมอินและ10ตำรวจเอกวิทมนวงเกื้อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตระกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายสการิยาลาโฮยาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์โยกันณโรงพยาบาลรามันอำเภอรามันจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลครัวอย่างหาที่สุดมิได้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ทันทสถานหญิงเชียงใหม่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกวิชาชีพโครงการฝึกอาชีพผู้ช่วยเหลือด้านสุขภาพภายใต้โครงการกำลังในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทันตสถานหญิงเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพสามารถทำการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการป้องกันโรคได้โดยกำหนดหลักสูตรการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพไว้3หลักสูตรหลักสูตรละ30ชั่วโมงประกอบด้วยหลักสูตรผู้ช่วยด้านทันตกรรมมีผู้ต้องขังเข้าร่วม40คนหลักสูตรผู้ช่วยด้านเภสัชกรรมมีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน15คนและหลักสูตรด้านฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆและผู้พิการมีผู้ต้องขังเข้าร่วมจำนวน70คนเมื่อจบหลักสูตรจะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถนำไปประกอบวิชาอาชีพหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นหลักสูตรอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูงและคำนึงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพถือเป็นอาชีพทางเลือกให้กับผู้ต้องขังทันตสถานหญิงเชียงใหม่เป็นเรือนจำแห่งที่2ในโครงการกำลังใจและได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปส่งเยี่ยมและทรงติดตามกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดำริหลายครั้งโดยควบคุมผู้ต้องขังหญิงกำหนดโทษตลอดชีวิตซึ่งเป็นโทษที่หนักและมีกระบวนการพิจารณาปล่อยตัวที่เข้มงวดกว่าโทษจำคุกแบบกำหนดระยะเวลาปกติปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิง 1,902 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในทุกมิติเช่นการทอผ้าไหมการปักผ้านวดแผนไทยและดนตรีจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดร้านกาแฟบายนารีคอฟฟี่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทันตส

ฐานหญิงเชียงใหม่ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและสร้างรายได้ระหว่างการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากฝีมือผู้ต้องขังเช่นผ้าไหมชุดผ้าไหมและกระเป๋าในช่วงบ่ายคณะเดินทางไปยังโรงเรียนลีลานวดไทยหรือลีลาไทยมัสซาสคูลตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถาบันสอนการนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองหลักสูตรอย่างถูกต้องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเข้าไปอบรมหลักสูตรนวดไทย150ชั่วโมงให้แก่ผู้ต้องขังหญิงนอกจากนี้ยังรับผู้ต้องขังหญิงที่พ้นโทษแล้วคำพนักงานและครูฝึกสอนในโรงเรียนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,000 ถึง 20,000 บาทนับเป็นการสร้างกำลังใจและให้โอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่

พื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่าง

0: ส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชันเดือดดัก
2: พระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าหรอกค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: พระศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย

0: รัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
1: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
0: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
0: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่ารัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับผักหวานและสาระดีๆนะคะที่จะนำพาทุกท่านมาดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงการรักษาโรคกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าหัวใจนะคะเป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์มากๆเพราะว่าเขาจำเป็นที่จะต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่มีการได้หยุดพักเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อหัวใจทำงานหนักขนาดนี้ค่ะเราจึงจำเป็นที่จะต้องหันมาใส่ใจและก็ดูแลหัวใจกันให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะผักหวานนะคะอยู่ที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเพื่อที่จะมาเจาะลึกเกี่ยวกับโรคหัวใจกันให้มากยิ่งขึ้นกับวิทยากรประจำวันนี้ของเราค่ะขอต้อนรับนะคะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: คุณหมอคะเห็นเขาบอกว่าหัวใจคืออวัยวะแรกในร่างกายที่เกิดขึ้นเลยเหรอคะคุณหมอ
1: ก็คงไม่ใช่อวัยวะแรกนะครับแต่คงเกิดพร้อมๆกันกับอวัยวะอื่นๆนะครับ
0: อ๋อค่ะก็คือจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับอวัยวะหลักๆอะไรบ้างคะ
1: ก็มีสมองนะฮะสมองแล้วก็ระบบทางเดินหายใจนะครับก็พัฒนาการพร้อมกันไป
0: โอ้โหนะคะก็สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเกิดขึ้นเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะก่อนที่เราจะลงไปเจาะลึกเรื่องของโรคหัวใจต่างๆค่ะคุณหมอรวมถึงสาเหตุนะคะอยากจะให้คุณหมอให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกับระบบการทำงานของหัวใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนค่ะ
1: คือระบบการทำงานของหัวใจเนี่ยหลักก็คือการสูบฉีดโลหิตหรือเลือดนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นสมองปอดลำไส้แล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆนะครับโดยการนำที่สำคัญคือออกซิเจนแล้วก็อาหารที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้ดำรงชีวิตอยู่ได้
0: ครับเราแบ่งหัวใจตามหลักของกายวิภาคแยกย่อยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็หัวใจแล้วก็มีอยู่4ห้องหัวใจนะครับนะฮะก็มีห้องบนเนี่ยนะครับสองห้องและห้องล่างสองห้องโดยแบ่งเป็นซีกซ้ายและซีกขวาซีกซ้ายนี่ก็เป็นเลือดดีนะครับจะรับเลือดดีจากที่ได้ปอดได้ฟอกนะครับเลือดเสียนะครับกลายเป็นเลือดดีนะฮะแล้วก็บีบออกไปเลี้ยงบีบเพื่อนำโลหิตนี่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับส่วนห้องขวาก็จะรับเลือดที่เขาเรียกว่าเลือดดำเป็นเลือดที่ร่างกายดึงเอาออกซิเจนบางส่วนออกไปใช้แล้วนะครับกลับมาเพื่อฟอกที่ปอดนะครับ
0: เหมือนเป็นเลือดเสียอย่างนี้หรือเปล่า
1: ครับเขาเรียกว่าเลือดเสียแต่จริงๆแล้วก็ไม่เสียนะครับนะครับแต่เป็นเลือดเพียงแต่ว่าร่างกายได้นำออกซิเจนบางส่วนเอาไปใช้นะครับแล้วก็กลับมาฟอกที่ปอดแล้วก็ปอดก็นำส่งสู่หัวใจห้องซ้ายแล้วก็บีบและสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกาย
0: ค่ะแล้วหัวใจที่แบ่งหน้าที่ออกเป็นทั้งหมด5ส่วนนะคะคุณหมอคะมันมีความสำคัญยังไงบ้างอย่างพวกเยื่อหุ้มหัวใจหลอดเลือดหัวใจอ๋อ
1: นั่นเป็นส่วนของทางกายวิภาคนะครับองค์ประกอบของหัวใจสำคัญนะครับที่สำคัญก็คือกล้ามเนื้อน
0: ะ
1: ฮะเพราะว่าเมื่อกี้ทางน้องก็ได้บอกแล้วว่าหัวใจบีบตัวตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันพักจนกว่าเราจะเสียชีวิตนะครับเป็นกล้ามเนื้อพิเศษนะครับที่ทำงานโดยอัตโนมัตินะครับนี่แล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนนำหัวใจเพราะหัวใจนี่จะบีบตัวเองนั่นก็จะมีจุดกำเนิดของการกระตุ้นอยู่ที่หัวใจห้องบนขวาแล้วก็เมื่อแล้วก็จะส่งสัญญาณมากระตุ้นหัวใจห้องล่างเพื่อให้บีบตัวนะครับส่วนที่3นะครับก็เป็นเยื่อบุเยื่อบุนี่ก็จะหุ้มรอบๆหัวใจเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่หัวใจนะครับหรือแล้วก็หล่อเลี้ยงหัวใจให้ไม่ไปไม่มีแรงเสียดทานกับอวัยวะรอบข้างเช่นปอดหลอดลมทางเดินอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือกระบังลมอันนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของหัวใจครับ
0: ค่ะแล้วลักษณะพิเศษของกล้ามเนื้อหัวใจล่ะคะคุณหมอคะ
1: ก็เป็นกล้ามเนื้อเขาเรียกว่ากล้ามเนื้ออัตโนมัติคือมันสามารถทำงานเองได
0: ้
1: นะครับไม่เหมือนกล้ามเนื้อของแขนขาซึ่งกล้ามเนื้อของแขนขาเนี่ยเราจะต้องสั่งจากสมองนะครับสมองเป็นคนทำให้เราหันซ้ายหันขวาหยิบนู่นหยิบนี่คือสมองเป็นคนสั่งแต่กล้ามเนื้อหัวใจ
0: เขาทำงานโดยตัวเอง
1: เราจะบอกว่าให้หยุดเต้นช้าไม่ได้
0: หยุดเต้นหรือเต้นช้าไม่ได้
1: เป็นการควบคุมด้วย อัตโนมัตินะฮะเป็นภาษาอัตโนมัติเพราะความไม่สามารถที่จะหยุดบอกระยะทางให้หยุดช้าก็ไม่ได้ทำเร็วก็ไม่ได้
0: ไม่ได้เขาก็จะทำงานคงที่ของเขาเอง
1: คงที่แล้วก็ปรับตามสภาวะแวดล้อมของร่างกายณตอนนั้นอย่างเช่นอากาศร้อนนะครับต้องการระบายความร้อนออกจากร่างกายหัวใจก็จะเต้นเร็วอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: อย่างนี้ค่ะพอรวบรวมระบบทั้งหมดของร่างกายแล้วค่ะที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอได้อธิบายมาว่าองค์ประกอบของหัวใจมีอะไรบ้างเมื่อรวบรวมองค์ประกอบทั้งหมดแล้วระบบการทำงานของเขาเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตัวหลักของหัวใจเนี่ยนะครับคือมันจะทำงานโดยการสั่งการของที่ถ้าเป็นทางวิชาการเขาเรียกว่า SA node นะครับเป็นตัวที่จะจุดกำเนิดเป็นตัวจุดกำเนิดไฟฟ้าออโตเมติกคือธรรมดาเหมือนกับเราสปาร์กไฟอะแต่ว่าอันนี้เป็นฐานคล้ายๆเป็นถ้าจะให้นวดเป็นสมมุติก็อันนี้เป็นฐานตัวนี้มันจะทำงานเองโดยอัตโนมัติเวลามันชาร์จไฟออกไปปั๊บมันก็จะรีชาร์จของมันเองพอถึงจุดนึงมันก็จะปล่อยกระแสออกมานะครับหัวใจก็เป็นอย่างนั้นนะครับพอตัว SA node เนี่ยเริ่มทำงานหรือเริ่มทำอายุประมาณท้องได้5เดือนก็จะเริ่มเต้นละ ตัวนี้ก็จะพอมันกระตุ้นออกปั๊บมันก็จะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อด้านล่าง
0: แล้วก็มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมา
1: ก็มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาครับเพื่อให้มีการบีบตัวนำโดยข้างบนก่อนแล้วก็ตามด้วย

0: ้องล่างนะครับนะอันนี้ก็เลยทำให้หัวใจได้ทำงานเองโดยอัตโนมัติแต่ตัว SA Node นี่ก็บางส่วนก็จะคุมโดยประสาทอัตโนมัตินะครับ
1: อืมค่ะอย่างนี้อาการเกิดโรคหัวใจค่ะคุณหมอคะมันจะมีอาการโรคหัวใจอะไรเกิดขึ้นมาบ้างอะคะ
0: คือโรคหัวใจเนี่ยแบ่งแยกออกเยอะมากนะครับ
1: คือมีหลายประเภท
0: หลายประเภทนะครับนะฮะก็คือถ้าแบ่งง่ายๆนะครับก็คือความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดนะครับอันที่1อันที่2ความผิดปกติเมื่อโตแล้วนะครับนะฮะเอายกตัวอย่างถ้าความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดนะครับก็ส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับเอาง่ายๆคือแม่อย่างเช่นโรคที่พบบ่อยคือสมัยก่อนก็คือหัดเยอรมันถ้าคุณแม่เป็นหัดเยอรมันเนี่ยก็จะมีผลกับการพัฒนาการของการฟอร์มหัวใจก็จะพอเด็กคลอดมาอาจจะมีผนังหัวใจรั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิดนะครับ
1: ก็จะเป็นการส่งผลมาจากคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ใช่ไหมคะ
0: ครับส่วนหนึ่ง
1: อันนี้คือตัวอย่าง
0: ตัวอย่างเป็นตัวอย่าง
1: แต่มาถ้าสมมติว่าเป็นโรคหัวใจที่เกิดขึ้นเมื่อตอนโตล่ะคะ
0: ตอนโตก็อย่างเช่นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างอาการที่มันแสดงออกล่ะคะคุณหมออ
0: าการที่
1: ก่อนที่เราจะไปตรวจรู้ว่าเราเป็นโรคอะไร
0: ถ้าเป็นหัวใจพิการแต่กำเนิดนะครับก็อาจจะมีอาการตั้งแต่แรกคลอด
1: อาการเขาจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: เช่นตัวเขียวเหนื่อยอะไรเงี้ยนะครับนี่เป็นต้น
1: เหมือนหายใจดูหอบเหนื่อย
0: ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าเป็นเด็กๆนะครับตัวอย่างว่าก็จะพบตรวจพบตั้งแต่เด็กๆแล้วพอคลอดออกมาแพทย์กุมารแพทย์ก็จะตรวจเจอมีบางส่วนที่อาจจะพลาดได้นะครับก็จะมาเตือนในตอนโตก็อาการก็จะเป็นอาการของการเหนื่อยหรือไม่โตเด็กไม่โตอย่างเงี้ยนะครับ
1: การวินิจฉัยที่พลาดนี่ส่วนน้อยที่มันเกิดข
0: ึ้นแม่
1: เพราะว่าไม่แสดงอาการนี้หรอคะ
0: ไม่ใช่ครับเพราะแม่อาจจะแม่เขาจะไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปฝากครรภ์ก็ยังมีในส่วนของต่างจังหวัดก็บางทีคุณแม่ก็ท้องธรรมชาติก็คลอดเองอะไรเงี้ยก็จะหรือบางทีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าคลอดในโรงพยาบาลมักจะไม่ค่อยพลาดส่วนอาการของเมื่อเป็นโรคตอนโตอย่างเช่นโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยที่เราพบบ่อยนะครับที่พบบ่อยก็คือโรคหัวใจขัดเลือดหัวใจขัดเลือดอาการที่สำคัญก็คือการเจ็บหน้าอกมีการเจ็บหน้าอกนะฮะโดยเฉพาะลักษณะการเจ็บหน้าอกจะเป็นลักษณะเฉพาะนะฮะมักจะสัมพันธ์กับการออกกำลังกาย
1: ทุกครั้งที่ออกกำลังกาย
0: แล้วที่ออกจะมีการแน่นนะครับแน่นเหมือนแค่อะไรมาทับหรืออะไรมารัดอยู่ตรงบริเวณหน้าอกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นด้านอกด้านซ้ายของเราเนี่ยนะครับจะแน่นนะฮะแล้วก็หายใจไม่อิ่มนะฮะอันนี้เป็นอาการที่พบบ่อยส่วนอาการที่พบรองลงมาก็เป็นอาการเหนื่อยง่ายอาการเหนื่อยง่ายและที่พบน้อยก็คือหลับไปเลยหรือว่าอยู่ดีก็น็อกอย่างที่มีข่าวบ่อยๆนะครับที่ประชุมอยู่หรือตีกอล์ฟอยู
1: ่ก็น็อกไป
0: น็อกไปอันนี้ก็เป็นแต่พบไม่เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ก็พบได้นะครับ
1: แล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอการใช้ชีวิตปกติประจำวันอาการที่แสดงออกมาก็คือจะมีอาการเหนื่อยง่าย
0: จะมีอาการเหนื่อยง่ายนะครับ
1: ค
0: ่ะเหนื่อยง่ายโดยเฉพาะถ้าง่ายๆนะครับอย่างเช่นคิดว่าพยายามจะขึ้นสะพานลอยไง
1: ค่ะ
0: นะขึ้นสะพานลอยก็จะไม่สามารถขึ้นได้ถึงสุดนะครับก็เป็นอาการง่ายๆหรือกิจวัตรประจำวันที่เราทำอยู่เช่นขึ้นกระไดบ้านเงี้ยเมื่อก่อนเคยขึ้นได้ทีเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมักจะเป็นอาการเยอะแล้ว
1: ค่ะแล้วการเหนื่อยหอบง่ายๆแบบนี้นะคะคุณหมอทางการแพทย์แล้วจริงๆมันตีไปได้กี่โรคบ้าง
0: ซึ่งหลายโรคนะครับนะฮะแต่หัวใจเป็นส่วนหนึ่งนอกจากหัวใจก็จะมีการของโรคปอดโรคโลหิตจางอะไรก็ได้ครับ
1: โอ้โหก็คือแตกยอดไปได้อีกหลายโรคอี
0: กหลายโรคครับ
1: ทีนี้เราจะมีวิธีการสำรวจตัวเราเองยังไงบ้างนะคะไม่ให้แบบเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจแบบนี
0: ้คือตรวจสอบตัวเองเนี่ยนะครับก็คงใช้วิธีการสังเกตอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับอย่างเช่นกินวัตรประจำวันแล้วมีอะไรผิดปกติอย่างนี้นะครับนะยกตัวอย่างง่ายคืออย่างเมื่อกี้ที่บอกไปคือถ้าเราสัปดาห์เราก็จะขึ้นกระไดกันชั้นหนึ่งถูกไหมถ้าเราขึ้นแล้วเหนื่อย
1: จริงๆหนูขึ้นประมาณชั้น2ชั้นหนูก็เหนื่อยแล้วมันต้องเหนื่อยขนาดไหนคะถึงจะผิดปกติ
0: คือชั้นเดียว
1: ชั้นเดียวก็เหนื่อยแล้ว
0: ชั้นหนึ่งก็เหนื่อยนี่
1: คือหอบแบบจะขาดใจ
0: ใช่คือเหมือนกับเหนื่อยเหนื่อยผิดปกติธรรมดาคนเราเนี่ยนะจะสามารถเดินขึ้นได้2ชั้น3ชั้นอะไรเงี้ยก็เหนื่อยก็เหนื่อยปกติขึ้นหนึ่งสักพักมันก็หายแต่ถ้าคนเป็นโรคหัวใจก็ประมาณชั้นเดียวเขาก็จะรู้สึกเหนื่อยละแต่อันนี้อาจารย์ก็ไม่แนะนำเพียงเพราะว่าถ้าเป็นถึงขั้นนี้แล้วส่วนใหญ่จะเป็นเยอะละเป็นเยอะแล้วมักจะแนะนำให้เมื่ออายุ40นะครับอายุ40เนี่ยควรจะ

0: ร่างกายแล้วนะครับนะฮะแล้วก็มีประวัติครอบครัวนะครับหรือตัวเองเป็นโรคประจำตัวเน
1: ี่
0: ยก็ควรจะต้องมาหาแพทย์แล้วแหละเพราะว่าพวกนี้บางทีไม่มีอาการแต่เรามีพบได้เยอะนะครับที่ว่าพอมาตรวจแล้วเราเจอครับผม
1: แล้วอย่างอาการวูบหรือว่าเป็นลมล่ะคะคุณหมอมันเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดอาการของโรคหัวใจด้วยไหมคะว
0: ู
1: บและเป็นลมบ่อย
0: ๆคือจะเป็นส่วนหนึ่งของอาการโรคหัวใจแบบหนึ่งเขาเรียกอาจจะหัวใจเต้นเร็ว
1: อย่างที่หมอบอกไปว่ามีหลากหลายโรคมาก
0: ถูกต้องครับนะฮะ
1: แล้ววูบตามความหมายของทางการแพทย์นะคะจริงๆแล้วมันหมาย
0: ส่วนใหญ่ก็วูบหมดสติไปชั่วคราวตื่นขึ้นมาก็จะปกตินะครับไม่เหมือนกับวูบของโรคเส้นเลือดสมองนี่พอวูบนะครับก็ตื่นขึ้นมาอาจจะจำอะไรไม
1: ่
0: ได้แต่ว่าวูบของโรคหัวใจเนี่ยตื่นขึ้นมาก็จะยังจำอะไรได
1: ้
0: นะครับงั้นก็ถ้ามีวูบเนี่ยควรจะมาเช็คแล้วว่ามีอาการหนึ่งของหัวใจนะครับหรือเปล่า
1: แล้วอย่างอาการใจสั่นแล้วก็ขาบวมล่ะคะ
0: ใจสั่นก็จะเป็น
1: โรคหัวใจด้วยหรือเปล่า
0: เป็น
1: โรคอีกแขนง
0: หนึ่งนะครับคือแขนงหนึ่งคือเป็นการลัดวงจรอย่างที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่าเราจะมีตัวที่
1: คว
0: บกระแสไฟคุมการเต้นใช่ไหมครับถ้าตัวนี้ทำงานผิดปกติมันก็จะทำให้ไปเร่งการเต้นของหัวใจหรือทำให้หัวใจเต้นแย่ลงอะไรเงี้ยหรือว่าถ้ามันเสียไปมันก็ไม่ทำงานก็ทำให้หัวใจเต้นช้านะฮะมันก็จะมาด้วยอาการใจสั่นหรือจะการบูบได
1: ้
0: ครับผม
1: อย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณหมอแนะนำว่าถ้าอายุประมาณสัก40ให้ลองแวะเข้ามาตรวจเช็คสภาพร่างกายก่อนแต่ว่าโรคหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดก่อนหน้าอายุเหล่านั้นด้วย
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้หนูจะต้องมีอาการประมาณไหนนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าแค่ขึ้นบันไดประมาณชั้นหนึ่งนี่มันก็รู้สึกว่าอาการหนักเกินไปแล้วแสดงว่ามันจะต้องมีอาการที่มันบ่งชี้ก่อนหน้านั้นที่ควรจะเอาตัวเองไปตรวจ
0: อย่างเมื่อกี้น้องถามเรื่องขาบวมไหมครับยังไม่ได้ตอบขาบวมก็เป็นอาการหนึ่งของโรคหัวใจโดยเฉพาะเขาเรียกว่าภาวะหัวใจวายหัวใจวายมักจะมาด้วยเรื่องข
1: าบวม
0: ครับคราวนี้ก็มาเรื่องคำตอบว่าถ้ามันจะมีโอกาสไหมที่จะเป็นก่อนอายุ40ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับคือโรคหัวใจมีหลายแบบนะครับแต่ที่พบบ่อยที่สุดคือเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยส่วนใหญ่ก็อายุ40ปีขึ้นไปส่วนถ้าน้อยกว่านั้นจะเป็นที่เราพบบ่อยในบ้านเราก็คือโรคลิ้นหัวใจ
1: หรือ
0: โรครูมาติกรูมาติกซึ่งเรายังพบมากในต่างจังหวัดนะครับนะฮะมักจะสัมพันธ์กับเขาเรียกว่าไข้รูมาติกตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ทำให้ลิ้นหัวใจเนี่ยตีบหรือบวมหรือรั่วก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยหอบและขาบวม
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นอีกเป็นโรคลิ้นหัวใจอันนี้ดีกว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจ
1: แล้วถ้าสมมติว่ามีอาการเบื้องต้นค่ะแล้วก็ไปพบแพทย์แล้วล่ะแพทย์จะมีการวินิจฉัยยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: โดยทั่วไปก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับคือโดยปฏิบัติประจำเวลาคนไข้มาก็จะมีการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนี่เราสามารถจะวินิจฉัยได้โดยเฉพาะถ้าอายุเกิดจากลิ้นหัวใจรั่วนะครับนะฮะก็จะสามารถฟังนะฮะได้ก็จะใช้การวินิจฉัยได้นั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือการตรวจวินิจฉัยง่ายๆเช่นทำภาพรังสีวินิจฉัยทางปอดทางเขาเรียกว่าเช็ดเอ็กซเรย
1: ์
0: นะครับดูเงาของหัวใจก็จะบอกได้ละอันนี้เป็นยังไงหรือการตรวจกราฟหัวใจนะครับกราฟหัวใจก็จะบอกได้นอกจากนี้แล้วสมมติถ้าเรายังคล้ายๆว่ายังสงสัยทำอะไรหรือแล้วก็จะมีการตรวจขั้นสูงนะครับอย่างเช่นการตรวจเอ็กโคเป็นต้นหรือภาพสะท้อนหัวใจ
1: ค่ะแล้วนี้ทางการแพทย์เขาจะเห็นความผิดปกติอะไรจากการเอ็กซเรย์บ้างนะคะ
0: ส่วนใหญ่แล้วหัวใจจะโตครับที่เราเห็นที่บอกว่าเวลาเราไปเช็คร่างกายก็จะมีรายงานมาว่ามีหัวใจโตอะไรเงี้ยไอ้นั่นอ่ะก็คนไข้ก็ต้องมาก็ควรจะมาพบแพทย
1: ์
0: เพราะลักษณะหัวใจโตก็ห้องบนโตห้องล่างโตอะไรเงี้ยมันก็จะบ่งบอกถึงโรคเราได
1: ้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก่อนที่จะมาพบแพทย์เนี่ยคนไข้เองควรจะมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างไหมคะก่อนที่จะมาตรวจต้องงดอาหารอดอาหารอะไรยังไงไหมคะ
0: การตรวจโรคหัวใจนี่ไม่ต้องอดอาหารถ้าเราไม่มีการเจาะเลือดอะไรไม่เหมือนน้ำหวานก็สามารถมาพบแต่ว่าควรจะเอาสมมติว่าเราไปเช็คร่างกายที่ไหนก็ควรเอาประวัติมาด้วยเราไม่ต้องเสียเวลากลับไปแพทย์จะได้ใช้เปรียบเทียบกันได้ถ้ามีประวัติเก่าด้วยยิ่งดีฟิล์มเอ็กซเรย์เก่าที่เราทำประจำก็เอามาด้วย
1: ค่ะแล้วอย่างการตรวจเอ็กโคนี่มันคืออะไรคะคุณหมอ
0: ในเราจะทำในกรณีเราสงสัยว่าคนไข้จะมีการความผิดปกติของหัวใจนะครับนะฮะก็คือการใช้ก็เหมือนอัลตราซาวด์ที่เมื่อก่อนลองได้มาการอัลตราซาวด์ ตับมาทั้งซาวลำไส้แต่เขามาใช้พัฒนาในการตรวจการทำงานของหัวใจก็เป็นคลื่นสะท้อนหัวใจนะครับก็สามารถตรวจความผิดปกติการทำงานของหัวใจนะครับโดยเฉพาะการลิ้นหัวใจเป็นยังไงปกติไหมการบีบตัวเป็นอย่างไรนะครับก็จะสามารถพินิจฉัยได้ครับ
1: ค่ะทีนี้คนไข้หลายๆคนจะกลัวนะคะคุณหมอคะว่าการมาตรวจโรคหัวใจเนี่ยกลัวว่ามันจะตรวจเกินโรคที่แสดงออกมานั่นแสดงถึงค่าใช้จ่ายที่มันต้องจ่ายเยอะขึ้นกับการตรวจเช็คโรคหัวใจ
0: ส่วนใหญ่แล้วแพทย์ก็เราก็คำนึงอันนี้ด้วยนะครับเราก็จะตรวจในภาวะที่มีความจำเป็นจริงๆนะครับหรือมีข้อบ่งชี้นะครับในข้อบ่งชี้ในการตรวจเราก็จะไม่ตรวจที่มันเกินไปนะครับ
1: นี่คุณหมอมีคำแนะนำให้กับคนไข้ไหมคะที่หลายๆคนอาจจะมีความคิดผิดๆเรื่องนี้ว่าแบบอุ้ยไม่กล้าไปตรวจเลยเรากลัวแบบค่าใช้จ่ายที่มันสูงเกิน
0: ก็ควรที่จะเพราะว่าหัวใจเนี่ยนะครับถ้าเราตรวจพบก่อนเราสามารถรักษาได้ก่
1: อ
0: นเม
1: ื่
0: อรักษาได้ก่อนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหัวใจโดยเฉพาะเส้นเลือดหัวใจตีบนะยกตัวอย่างเส้นเลือดหัวใจตีบเพราะพวกนี้พอตีบแล้วมันจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยตายพอตายแล้วการทำงานมันจะไม่กลับมาเป็นปกติดังนั้นผู้ป่วยก็จะมีผลของโรคที่ติดตามไปอย่างเช่นเมื่อเกิดกล้ามเนื้อใจตายเมื่อถึงถ้าเกิดรอดแล้วนะครับก็จะทำให้เกิดภาวะการบีบถุงหัวใจไม่ดีก็นำมาถึงโรคหัวใจวายหัวใจเป็นติดจังหวะรุนแรงอาจจะเสียชีวิตได
1: ้
0: งั้นถ้าเราสงสัยนะครับว่าเราจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยควรจะมาพบแพทย์แล้วก็ทำการรักษาก่อนเพราะปัจจุบันมีการรักษามากมายที่ทำให้หัวใจนี่กลับมาเหมือนเดิมได
1: ้ค่ะแล้วการตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้าแต่ละวิธีเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: คลื่นไฟฟ้าหัวใจมีแบบครับนะครับครับก็คือไอ้ที่ติดเขาเรียกว่า EKG นะฮ
1: ะ
0: ติดตรงหน้าอกแล้วก็ทำกราฟออกมาแต่การทำอันนี้เป็นการวินิจฉัยคร่าวๆนะครับก็เพียงถ้าคนไข้ถามว่าจะสามารถวินิจฉัยโรคหัวใจได้ 100% แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็ความไวมันจะอยู่แค่ประมาณ 20%
1: ค่ะแล้วการเดินสายพานล่ะคะ
0: การเดินสายพานนี่เขาจะใช้เฉพาะในผู้ป่วยที่สงสัยเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับ
1: ก็คือการรักษามันก็จะแบ่งออกไปตาม
0: คือการวินิจฉัยก็จะทำเป็นขั้นตอน
1: ค่ะแล้วอย่างกรณีที่เป็นลมโดยที่ไม่ทราบสาเหตุล่ะคะคุณหมอ
0: ก็จะมีการวินิจฉัยอีกแบบนึงครับเขาเรียกว่าการติดดูกราฟหัวใจเนี่ย12-24ชั่วโมง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะอันนั้นก็จะเขาก็จะทราบได้ว่าที่เป็นลมนี่มาเกิดจากการเต้นของหัวใจผิดปกติไหมนะอันนี้แล้วก็อาจจะประกอบกับการวิ่งสายพานเพื่อตัดปัญหาของข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้
1: ค่ะครับแล้วอย่างที่เราเคยได้ยินมาอย่างการฉีดสีคืออะไรคะ
0: การฉีดสีก็คือดูเส้นเลือดหัวใจว่ามีการตีบแต่หลังจากที่เราผ่านการตรวจมาแล้ว
1: ฉีดสี
0: อย่างเช่นถ้าเราสงสัยคนไข้มาด้วยเจ็บหน้าอกใช่ไหมฮะเราทำกล้ามหัวใจแล้วยังวินิจฉัยไม่ได้แล้วก็ส่งไปทำการวิ่งสายพานนะครับเมื่อส่งวิ่งสายพานแล้วสงสัยว่าจะมีเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็ส่งผู้ป่วยไปทำการตรวจเขาเรียกตรวจเส้นเลือดหัวใจการตรวจเส้นเลือดหัวใจก็จะมี2วิธีก็คือเดี๋ยวปัจจุบันนี้มีเขาเรียกว่าใช้คอมพิวเตอร์CT scan นะฮะอันนี้ไม่ต้องเจ็บตัวมากนะครับส่วนอีกอันนึงที่เป็นการวินิจฉัยสมัยก่อนที่ยังไม่มี CT scan อันนี้ก็คือการฉีดสีการฉีดสีแบบนี้ก็จะต้องเจาะเข้าบริเวณที่แขนเส้นเลือดที่แขน
1: เส้นเลือดที่แขนไ
0: หลเส้นเลือดที่แขนเนี่ยครับที่แดงที่แขนหรือเส้นเลือดที่ต้นขาแล้วก็ใส่สายยางเข้าไปถึงบริเวณเส้นเลือดของหัวใจแล้วก็ฉีดสีดูก็จะดูลักษณะของหัวใจได้เหมือนกันแต่วิธีนี้ก็ใช้ร่วมกับการรักษาถ้าเราพบตีบแล้วอาจจะบรรลุนอะไรไปได
1: ้โอ้งั้นก็แสดงว่าการรักษาการตรวจโรคหัวใจเนี่ยคือจริงๆมีหลายแบบมากเลย
0: มีหลายแบบครับ
1: ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์
0: ใช่ครับ
1: ว่าจะเข้าข่ายการเป็นโรคหัวใจชนิดไหนแล้วก็ตรวจตามนั้นไปเหรอคะคุณหมอคะ
0: มีการวินิจฉัยโรคหัวใจเนี่ยมีมากมายมากมายเยอะมากนะครับแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราสงสัยว่าคนไข้นั้นเป็นโรคอะไรแล้วก็การรักษาก็มีหลากหลายขึ้นโดยขึ้นอยู่กับโรคที่คนไข้เป็นนะครับ
1: แล้วอย่างการฉีดสีเมื่อสักครู่ค่ะคุณหมอคะมันต้องมีอาการหนักถึงขั้นไหนล่ะคะถึงจะต้องมาจับตรวจด้วยกันฉีดสี
0: เมื่อไหร่เราสงสัย เมื่อไหร่เราสงสัยมามีเส้นเลือดหัวใจต
1: ี
0: บนะครับขั้นที่ว่าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะครับนะขั้นที่ปล่อยทิ้งไม่ได้ก็ต้องแนะนำให้คนไข้มาฉีดสี
1: ครับผมนะคะแล้วก็อย่างที่ได้ทราบกันค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าทุกวันนี้นะคะอัตราการเกิดโรคหัวใจของคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นไหมคะคุณหมอจากการตรวจวินิจฉัยหรือว่าการวิจัยของทางการแพทย
0: ์คืออัตราการเอาเป็นอัตราการตายแล้วกันนะครับอัตราการตายของประเทศไทยเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ในท็อป5ของการอัตราการตายของคนไข้ทั่วประเทศก็คือมันจะสลับกันระหว่างอุบัติเหตุโรคมะเร็งนะครับหัวใจกับโรคปอดโรคลำไส้เงี้ยมันแต่โรคหัวใจนี่จะติดอยู่ในท็อป5ตลอดคือไม่อันดับ1ก็อันดับ2อันดับ3เนี่ยสลับกันไปแล้วแต่นะครับแล้วยิ่งในอนาคตเนี่ยสังคมของผู้ของคนสูงอายุจะเพิ่มขึ้นนะครับทั่วโลกงั้นโรคนี้ก็มากับผู้ป่วยสมมตินะครับงั้นก็เราก็ต้องป้องกันตัวเราเองไม่ให้เกิดนะครับนะ
1: ก็คุณหมออาจจะแนะนำว่าอาจจะมีการมาตรวจเช็คเป็นระยะหรือว่าถ้าเกิดอาการที่เข้าข่ายก็มาตรวจเช็คได้
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือวิธีการป้องกันที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเป็นแล้วนะคะคุณหมอคะการรักษามันจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานแค่ไหนคะสำหรับโรคหัวใจ
0: คือถ้าเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยนะครับก็คงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดไปนะครับนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าพอรักษาหายแล้วก็หายไปเลยไม่มีอาการก็ไม่มานะครับนั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับน
1: ะสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในทุกวันนี้นี่มีผลทำให้คุณเป็นโรคหัวใจมากขึ้นไหมคะ
0: มีสิครับมีครับ
1: อะไรเป็นปัจจัยบ้างคะ
0: โดยเฉพาะการบริโภคนะฮะการบริโภคกับกิจวัตรประจำวันที่ผิดไปนะฮะเช่นเพราะว่าปัจจุบันก็ออฟฟิศทำงานออฟฟิศเสร็จก็กลับบ้านก็ไม่ละเลยการออกกำลังกายก็หนึ่งก็คนไทยนี่ออกกำลังกายน้อยนะครับนะอันที่สองการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นชอบกินฟาสต์ฟู้ดหรือว่ากินอาหารเร่งด่วนพวกนี้มันจะมีไขมันมีอะไรเนี่ยหรือเป็นที่ไม่เหมาะสมกับสุขภาพเช่นเค็มมันนะครับหวานเกินไป
1: ค่ะแต่ว่าโรคหัวใจเนี่ยเห็นว่าอันตรายแบบนี้แต่จริงๆแล้วรักษาหายขาดได้จริงๆใช่ไหมคะ
0: ถามว่ารักษาหายขาดได้บางโรครักษาหายขาดนะครับบางโรคต้องรักษาหาย
1: ต้องอยู่กับคุณหมอไปตลอดชีวิต
0: ต้องดูแลตลอดไป
1: ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณหมอได้บอกไปนะคะว่าโรคหัวใจเนี่ยสามารถที่จะแตกออกไปได้เป็นหลายๆโรคเลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะเราจะกลับมาเจาะลึกกันให้มากขึ้นว่ามีโรคอะไรกันบ้างและก็รวมถึงวิธีการรักษาวิธีการดูแลและก็ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคหัวใจนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานที่ถ่ายทำนะคะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะคะและวันนี้ค่ะรายการของเราหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Quiz Show in English See you on the road Season 2บอกเลยว่าเราจะหาตัวแทนภาคใต้ครับ This is the final game seeking the representative for the South ปีนี้อาจจะเป็นน้อง2ทีมทีมใดทีมหนึ่งนี้ที่จะกลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยทุนการศึกษาทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาพบหน้าน้องๆ2ทีมสุดท้ายของรอบคัดเลือกภาคใต้ครับน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชและน้องๆจากมอวิทยานุสรณ์โอ้ยเบญจมราชูทิศอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากมอวิทยานุสรณ์ครับ
1: รู้จักใหญ่ไก่หรือเปล่า
0: ใหญ่ไก่
2: ใช่
1: เป็นคำที่ใช้เฉพาะกลุ่มค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่ไก่รู้จักไหมไม่รู้จักเฮ้ยอ้าวมอวิทยานุสรณ์อยากจะบอกอะไรเพื่อนๆไหมครับIt all comes down to this, guys. All right, just so that we're all on the same page. Here are the rules of the game.
3: ในหนึ่งรอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who, What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
4: Buffaloes be in the middle of the water like this. But look, they are real buffaloes. Hi, buffalo!
5: At Chalenoi Waterfall Reserve in Pattalung, there's a unique species of buffalo that's known around here as the water buffalo. These animals are actually swamp buffaloes, which have been domesticated and raised on farms for a very long time.When they go up in search of food, there are always one buffalo that leads the herd and guides the way. The owner usually lets them out of the corral in the morning, and they return by themselves in the evening. Like other animals, swamp buffaloes adapt to the changing environment for survival. Since they have to live in the wetlands like Chalenoi, where the grasslands are underwater 5 months of the year,These buffaloes have adapted in order to find food during the flood season. They can swim and dive into the water to eat underwater plants as nimbly as amphibians. When they dive, they dip their head into the water and kick their hind legs into the air. And they can stay underwater for several minutes.
4: These swamp buffaloes behind me may be the last herd in Chalenoi, so it's more urgent than ever for us to take care of and protect these animals.
0: Which of the following is not a characteristic of swamp buffaloes? A. They can find food for themselves without the owner having to provide for them. B. They live in the water during the flood season. C. They can adapt for survival. D. They can swim, dive, and remain underwater for several minutes.Yo! Yo! น้องๆจากเบญจมราชูทิศตอบว่า
6: D They can swim, dive, and remain underwater for several minutes
0: รับไม่รับ100คะแนน
1: รับ
0: รอไปก่อนยังไม่ได้จ้าน้องๆมอวิทยานุสรณ์นะครับตอบได้เลย
7: B The liftIn the water during the flood season.
0: 100คะแนนหรือศูนย์ก็เอาไปสิ100ตกลงว่ายังไง
7: I mean, they can find something to eat under the water, but they live in the water during the flood season.
0: มันเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆง่ายๆแล้วเราก็โอ้ชุบไม่ทันได้ดูไม่ทันได้ฟังนั่นเองครับเข้าสู่เกม Who, What, or Where.The question is, the following are the characteristics of which drink? Clue number one, it's a famous product of Chumphon, but it originated in Indonesia. Much of it is produced on Sumatra Island. Clue number two. It's a beverage that people drink in the morning and the afternoon. It is expensive compared to other drinks in the same category due to the more complicated harvesting process. Clue number three. It goes through a fermentation process involving the enzyme called

0: protease in the stomach of an animal. This animal chooses to eat a particular fruit, which gives น้องๆ เบนจามะ ราชุทิศ ตอบว่า
1: honey tea
0: ใครแตกไม่แตก
2: แตกยังไม่แตกนะครับ
0: น้องๆ มอ.วิทยานุสรณ์นะครับ So your answer is
3: coffees that come from ชมด
0: coffee that come from ชมด เป็นคำตอบ tea You guys have two more attempts left. All right. อ่านต่อนะครับ. Clue number three. It goes through a fermentation process involving the enzyme called protease in the stomach of an animal. This animal chooses to eat a particular fruit, which gives the resulting product a distinctive aroma. Clue number four. It costs 500 baht per cup. It must be cleaned and dried in the sun for 7 to 8 days before grinding. And the last clue, it is made from civet droppings. Dropping. Benjamin Rashutit, Baba.
2: Civet coffee.
0: Civet coffee. แปลเป็นไทยสวยๆมันคือ
2: กาแฟขี้ชะมดนะครับ
0: แล้วชะมดไม่ใช่คำภาษาอังกฤษเหรอ
2: ไม่ใช่ครับ
0: Civet coffee is your answer is correct สำหรับภาษาอังกฤษเนี่ยคือ Civet coffee แต่ถ้าภาษาไทยต้องเป็นกาแฟขี้ชะมด ขี้ชะมดนั่นเอง ตอนนี้นะครับห่างกันอยู่แค่ 100 คะแนน We're gonna take a quick break เราจะพักสักครู่เดียว แล้วเดี๋ยวกลับมากับ See you on the road season 2
4: สำนักบริหารศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานฟังดนตรีที่จุฬาเพื่อรับชมการแสดงและดนตรีหลากหลายกันแบบฟรีๆได้ที่ อาคารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ต้นเดือน
0: Welcome back to See you on the Road Season 2 300 คะแนนต่อไปนี้มีความสำคัญและจะชี้ชะตาพวกเขาอย่างแน่นอน So In the random process. Sequencing, ครับ. We would like you to put the following illegal acts in order according to their maximum fines in Thailand if committed by a person of a legal age from the lowest to the highest. And this does not include the jail term. Number one. Possessing 10 kilograms of marijuana. Number two, slapping someone in the market. Number three, failing to wear a helmet while riding a motorcycle. Four, selling 20 grams of yaba or less. Five, forging a teacher's signature. Six, commercial surrogacy for same-sex couples. Seven, falsely claiming to be a police officer. Eight, rape. 90 seconds on the clock, and it starts now!
4: Game sequencing ในข้อนี้นะครับน้องๆต้องเรียงลำดับโทษทางกฎหมายจากการกระทำความผิดที่มีค่าปรับน้อยไปมากโรงเรียนไหนเรียงได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งเฉลยมากที่สุดก็จะได้ไป300คะแนนครับ
0: 5 4 3 2หนึ่ง hands off all right บอกเลยครับว่างานนี้มีผู้ชนะ1ทีมครับในเงื่อนไขที่เราให้ไว้จะมีอยู่5เงื่อนไขด้วยกัน1คือขอให้อิงตาม maximum fine คือค่าปรับสูงสุด2คือเป็นเหตุที่เกิดในประเทศไทย3ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว4คือขอให้เรียงจากน้อยสุดไปหามากสุดและ5คือโทษบางโทษอาจจะมีจำคุกประกอบด้วยไม่เอามาคิดครับเอาอย่างนี้เพื่อแบ่งความปวดหัวให้น้องๆทางบ้านด้วยนะครับขอเอาคำตอบของน้องๆทั้งสองทีมขึ้นจอครับและจากคำตอบของน้องๆมีทีมที่ตอบได้ตรงตำแหน่งมากกว่าอีกทีมหนึ่งขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน

0: ถูกต้องเป็นคำตอบไปนี้ครับ failing to wear a helmet while riding a motorcycle 500บาทนะจ๊ะถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อก falsely claiming to be a police officer แม่น่ารักอยากเป็นสันติบาล 2,000 เบาๆนะฮะ slapping someone in the market ถ้าไม่ได้เป็นการตบหน้าตัวเองตบหน้าคนอื่นแล้วก็ 10,000 บาทเบาๆforging a teacher signature และดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่นี่ถือว่าเป็นการปลอมเอกสารนะครับเรื่องโตมาก 60,000 บาท commercial surrogacy for same sex couples รับจ้างอุ้มบุญนะโดนเบาๆฮะ 200,000 บาทและที่หลายๆคนผิดเลยคือข้อ rape ข่มขืนเนี่ยโดนไป 400,000 เบอร์ 7ครับคือ possessing 10 kilograms of marijuana กัญชาเนี่ยครับนิดเดียวฮะ10กิโลขายไม่แพงเท่าไหร่ฮะ1,500,000และสุดท้ายก็คือการขายนะครับยาบ้าเอาแค่20กรัมหรือน้อยกว่านั้นนะฮะ5,000,000บาทครับในฐานะตัวแทนภาคใต้อยากจะพูดอะไรบ้างไหมจ๊ะ
1: So we're gonna warn you that we are determined and we will give our great effort in everything to be the champion thank you
0: ยินดีด้วยนะครับโอ้เบนจมาราชูทิศนครศรีธรรมราชอยากจะฝากอะไรไปถึงตัวแทนของภาคใต้เรา
2: ก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ขอให้เอาแชมป์กลับมาบ้านเราให้ได
0: ้และขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆทั้งสองเรียนเลยครับโดยเฉพาะแชมป์ตัวแทนภาคใต้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ1ภาคแค่1ภาคเท่านั้น That's only one region guys So we got 4 more to go We got the kids in Bangkok The Central Region The Northeast และที่เรากำลังจะแข่งขันต่อไปนี้ครับก็น้องๆจากภาคเหนือ Moving up to another region And when I say up I really mean up because we're going up northภาคเหนือนั้นมีทั้งหมด10โรงเรียนด้วยกันนะครับขออนุญาตแนะนำน้องๆคู่แรกที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเชิญมงฟอร์วิทยาลัยและสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคู่แรกของภาคเหนือเลยอ่ะน้องๆจากมงฟอร์ดมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมช.ไหมครับ
3: กัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมขอบคุณค่ะ
0: สาธิตมช.มีอะไรจะบอกเพื่อนมงฟอร์ดไหมครับ
4: We are the champion
0: So we're gonna start with the VTR 100 points goes to whichever team gets the right answer
5: It feels so refreshing walking along the Mekong River from Chiang San District in Chiang Rai where I'm standing you can see Laos just from the other side Oh and Chiang Rai is one of the areas that is being developed into a special economic zoneWhat a wonderful world.
6: The special economic zones were created after the establishment of the ASEAN Economic Community, or the AEC, which is paving the way for increasing economic, trade, and investments tie in the Southeast Asian region. And Thailand got ready for that by declaring special economic zones, which are legally designated areas designed to promote, facilitateAnd provide special privileges to businesses that are looking to make investments in Thailand. The objectives of the special economic zones are to attract foreign investors, encourage use of new technologies for production, expand economic development to other parts of Thailand instead of having growth be concentrated in one place like before in order to reduce economic disparity, improve quality of life, and increase employment opportunities. Within the special economic zones,Businesses will receive more investments and financial privileges, such as corporate income tax exemption, loan interest rate reduction, and support for legal employment of unskilled migrant workers.
5: We are at the end of Thailand, because if we just go straight ahead, we will see China. And back there, it's Myanmar. And in front of me right now, it's Laos. So right now, I'm in the middle of three countries.
6: Operation will be divided into two phases. The first phase consists of five provinces, Trat, Tak, Mukdanghan, and Songkhla. The second phase covers five other provinces, Kanchanaburi, Nong Khai, Nakhon Phanom, Narathiwat, and here, Chiang Rai.
0: From the video, which of the following is not one of the objectives of the establishment of the special economic zones in Chiang Rai. A, to attract foreign investment. B, to expand development to different regions. C, to give more investment and financial privileges to the areas in the special economic zones. Or D, to increase the number of migrant workers in Thailand. Hands behind your backs, please. เอามือไพ่หลังไว้นะครับ Guess ready? C, อิ้วไว้ใส่กับข้าวต้มมันจะอร่อยนะครับ C, อุ้ยอยู่ศรีราชถ้ามากรุงเทพแวะไปด้วยนะครับ See you! See you! สาธิตมช.ตอบว่าอะไรครับ
1: D, to increase the number of migrant workers in Thailand.
0: Would you like to have 100 points?
1: Yeah. Sure.
0: Yours! ก็ชัดเจนนะฮะว่าจริงๆแล้ว Special Economic Zones ครับเขาไม่ได้มีไว้ว่าเพื่อจะดึงแรงงานต่างด้าวเข้ามาเมืองไทยเยอะๆไม่เกี่ยวเลยแต่ที่แน่ A, B และ C นั้นถือว่าถูกนั่นครับ Alright, moving on to the next game. This one's called Who, What, or Where? The following are the characteristics of whichfictional character. Clue number one. This character appears in a movie franchise comprising three parts. It also appears in two other movies, one about race cars, the other about an underwater adventure. Clue number two. This character is brave, enthusiastic, and believes that everyone should follow the rules.The name of the character comes from one of the astronauts who traveled to the moon on Apollo 11. But before the character got the name, it was temporarily called Luna Larry. Clue number three. In 2008, the character was invited by NASA to go on an expedition to the International Space Station with actual astronauts for 6 months. 4 years later,A spacesuit was designed based on this character. Clue number four. This character is voiced by Tim Allen. The character also meets a cowboy and a cowgirl. And the last clue. The character is a fully equipped space ranger. His main mission is to fight aliens. His friend is a traditional cowboy, voiced by Tom Hanks.His world famous catchphrase is to infinity and beyond and beyond. Sadiq Masha, your answer is.
1: So I think it's gonna be Buzz Lightyear.
0: ใช่ไม่ใช่ 200 คะแล้วเมื่อกี้คำใบ้แรกมางงตึกเลยตอนที่บอกว่ายังไปโผล่ในอีก2เรื่องก็คือ Cars กับ Finding Nemo ส่วนคุณสมบัติข้ออื่นทั้งหมดก็คือ Buzz Lightyear นั่นเองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับน้องๆเรายังมีอีก300คะแนนที่กำลังจะมาอ่ะช่วงนี้ให้น้องๆได้พักหายใจหายคอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมา We'll be back after these messagesสำหรับในรอบนี้นะครับจะต้องมีการแรนดอม1ใน3เกมเพื่อให้น้องๆมาแข่งกันโอเคแรนดอมเลยครับ Logic 300 points Three siblings Nut Net and Nan live in Cha Cheung Sao province If you multiply their ages together the resultIs 175. Nut and Net are twins. How old is Nan? เอาละสิเอาละสิมีการกดเกิดขึ้นแล้วมองฟอร์ดคำตอบของหนูคือ
7: The age of the twin is 5 years old.And another one is 7 years old.
0: 7, นะครับ So your answer is... It's yours! คำนวณยังไงเอาเล่าแบบคร่าวๆให้ฟัง

0: ดับแรกเนี่ยต้องตีสมการยังไง
1: คือกำหนดตัวแปรก่อนค่ะมันมี3คนใช่ไหมมีนัทเนทแล้วก็แนนแล้วคราวนี้เขาบอกว่านัทกับเนทเนี่ยเป็นทวินส์แปลว่าเขาต้องมีอยู่เท่ากันแล้วก็กำหนดตัวแปรเป็น x กับ x ส่วนแนนก็ y แล้วกันเขาบอกว่าผลคูณของทั้ง3คนเนี่ยจะเป็น175
0: ใช่
1: ก็จะได้เป็น x กำลัง2คูณกับ y เท่ากับ175ก็ลองคิดกันดูคือ x กำลัง2เนี่ยถ้ามันจะเป็น5จะเป็นอะไรก็เลย

0: said the following statement. Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. A. Charles Darwin. B. Thomas Edison. สาธิตมช.กดแล้วตอบว่า
1: Thomas Edison.
0: คิดว่าคำตอบของเราถูกหรือไม่ถูกThomas Edison เนี่ยเขาเคยพูดไว้จริงหรือเปล่า
2: คุ้นๆครับ
0: คุ้นๆ นะ Toys เนี่ยก็จะมีให้คือ Charles Darwin Thomas Edison Archimedes แล้วก็ Aristotle นั่นเองบอกเลยฮะมันหยดติ๊งติ๊งติ๊งเลยทีเดียวนะสำหรับการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนืออย่าลืมนะครับ7โมงเช้าวันเสาร์ทางช่องวัน31กับรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: Hey Bodo, what's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
0: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
0: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
0: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
0: I love Halloween.
1: Why is that?
0: I've loved it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
0: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
0: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: านดานลูกทัวร์หายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวร์ขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวร์จากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สามารถลงเอยได้อย่างง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์ปัญหานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three who stay here raise your hand
2: vote for woman
1: I vote for woman okay vote for woman you Martin
3: เอาละตอนนี้ได้1แล้ว
4: ได
3: ้อีก1โหวต
5: don't talk to China that's not polite
3: ถ้าได้อีก1โหวตจะโอเค
5: that vote
6: that now
7: martin
6: Alex.
5: He feels tired to fight with us. No, it's not the fighting.
6: Look,
5: we don't fight.
8: It's
5: tired.
6: Please.
5: Maybe the goods come over here and then we talk with them.
8: Oh. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
7: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
5: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
6: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.Right. So if you change with girls tomorrow, I will find the foreigner food for you
5: okay,
6: for breakfast.
5: Okay.
6: Okay. I'm promise.
9: Hi. คือแบบจริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าใช่ป้าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเอ้ยเดินไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
3: วันนี้เหนื่อยไหมครับน้อง
10: ส
3: ุดแล้วการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
10: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมด
3: แล้วก็ถือว่าใช้ได้ใช่
11: ไหมเก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
3: เอาละคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาละเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเองหกโมงแล้วเจอกันเจ็ดโมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสต์เลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปขอนอนครับขอบคุณครับ

0: แล้วครับคุณผู้ชมครับมาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับคงจะได้เห็นกระบวนการในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆทีมไกด์ของเรานะฮะ
1: ว่
0: ามีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังกลัวอยู่นิดหน่อยมีไข้

0: รีบรีบหายก็พอ
1: โอเคเจอกันทริปหน้าแน่นอน
2: แน่นอนทริปหน้าเจอกัน
3: เจอกันสู้ๆ
4: มาพักก่อน
1: เอเอ
0: บาย
1: บาย
5: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
6: เหลืออยู่3คนไหวไหม
1: ไหวครับ
3: Are you ready
1: Yes
3: Are you ready
1: Yes
3: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
6: ได้ยินแย่ๆนะแย่
3: ใช่เหรอคะ Yes ค่ะ
6: ขอ Yes นะ
3: Yes นะคะ
6: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
3: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า teaching foreigners to cook Thai food นั่นเองค่ะ
6: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
3: คือใครคะ
6: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
3: ใครเอ่ย
6: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
7: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเนี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
8: so let's know the ingredients okay
9: yes this is a shrimp
7: okay
9: this is a fresh milk this is a mushroom
10: you have you seen it
9: no looks like an apple
11: I think that's true
9: this is a fish sauce it's really sour
12: So the one, the sauce and the lamb is same taste
13: you
12: because you said it's sour.
13: Oh, it.
12: So it's the same.
7: No,
9: it's not the same.
5: จะบอกว่าฟิชซอสหรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเปรมกลับพูดว่า it's very sour มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเปรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty ครับน้องเปรม
0: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
7: foreigner
6: parsley
14: foreigner parsley
6: คือ parsley ต่างชาติ
14: ใช่ค่ะที่จริงพูดได้ parsley อย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่เด็กมี foreigner ด้วยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็น
6: มันไม่ใช่ของไทย
14: ใช่ไม่ใช่ของไทยกินพอจากต่างประเทศเลยนะคะ
7: this one is a ใบมะกรูด
10: เป็นไทยเ
7: หรอ lemon grass
15: okay
16: yeah that's awesome
10: and it is you know
16: it's spicy
7: Yeah,
16: it's delicious.
7: Why? How about it?
16: Spicy?
9: Are you spicy?
16: No, not that much.
10: I eat half, yeah, but it's not really spicy,
7: yeah. This is a.
10: It's like.
7: It's a car.
10: In English, you don't know in English.
7: I think it's
10: perfect too.
5: สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอะคาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้าด้วยแล้วหน้าตากับรสชาติต้มยำกุ้งที่ออกมาของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีมไกด์เด็กครับ
7: คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันหน้าหาพี่แป้งแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างงี้พึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
17: I think just need one.
7: And then put it in the pot. Next step.
9: Fish sauce.
10: One fish sauce is for one.
7: One tablespoon. Fish sauce. The next step. ทำอะไรต่อพี่ฮะ
10: ถึงไหนแล้วล่ะ
7: ใส่พริกที่เผาไปแล้วค่ะ ตอนนี้น้ำเดือดแล้ว ใส่นมได้ไหม
10: ใส่นมตามเลย
7: โอเค next step when the water boil you just put the milk
10: the last step is
7: put it
10: in the bowl
7: okay

0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้ง2ทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองละกันครับ
1: How was it?
2: It's spicy but it's not more spicy it's a little bit spicy it's yummy
1: very it's delicious yummy.
2: For me
3: really
1: yeah, dish it for you
2: it's maybe yeah
1: okay I think it's okay but it's too sour but it's okay very sour
3: it's just
1: sour.
3: Okay it's too sour for her
1: yeah
3: so
4: for me it's a little bit spicy but it's delicious
3: Delicious.
2: Delicious.
1: Cool, yay.

0: Look at her fans.
1: What do you hear?
2: Can you give me some life with this one?
3: Oh, wow!
0: It's good?
2: It's very delicious.
3: Oh!
4: You tasted it two times, you know?
5: Taste two times?
0: How about you?
6: I think it's too sour.
4: Yes, and for you it's too sour. Right?
6: Too sour.
7: Wait a minute, again too sour? Maybe something is wrong with you.
4: You don't like sour.
7: When you say
5: it's sour. How about you?
8: It's, I think, in my opinion,
7: before you speak.
9: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he tried to blind the judge นั่นหมายถึงว่าติดสินบนกรรมการนั่นเองครับ
8: It's delicious too. It's a both taste, but for you is I think it tastes less.
1: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากน้องเปรมครับให้ทีมไหนครับ
2: I think for only team
1: You got 1 point
7: Thank you Really good guy
1: ต่อไปครับน้องตุลครับ
6: But I think the first taste is better
1: Yeah, yeah. สำหรับน้องฮาร์ทครับ
8: For me The best one is
7: Let me guess. The best one is from your mom.
8: The best one is this team.
1: Okay. Stand back.
9: จบหลักสูตรการเป็นกุ๊กแบบตะกุกตะกักในแบบฉบับของไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งยังไงแล้วรสชาติคงจะประทับใจอยู่ในความรู้สึกของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้ลืมเลยนะครับงานนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า it's very impressive ซึ่งหมายความได้ว่ามันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับ
8: แรกๆก่อนนี้ขึ้นเรือรู้สึกประมาทนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแบบมันตึงเครียดนิดนึงคือผมแบบเครียดอ่ะคือเครียดลงท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทําอะไรอย่างงี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยแบบเรามีปัญหาใช่มั้ยแล้วก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ปรึกษากันเราไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่
5: บนเรือ
1: ค่ะพานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับแล้วก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยาฮะ
5: ค่ะในการล่องเรือนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
1: วัน
5: น
1: ี้และเด็กๆต้องทำหน้าที
5: ่บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: แต่ที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่าน
5: ภาษาอีกแล้ว
1: เพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของสถานต่างๆมันมีความยากระดับนึงนะ
5: ต่างกันใช่ค่ะจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช้
1: ใช่อย่างนี้วัดพุทธไทยสวรรค์
5: พุทธไทยสวรรค์ค่ะก็ต้องบอกความเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
8: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
10: For the information of what temple Puthai Sawan is for frame
2: Puthai Sawan temple in front of you see that it have a King Uthong King Naleswar King and King Taksin Maharaj monument
10: Wow.
2: Yes. This temple built in Ayutthaya dynasty. Okay. It's for training a martial art. Nowadays we train martial art for a show and Muay Thai.
10: Show them.
2: What is this one?
10: Over there.
2: Fun. Thai boxing.
10: Sword.
5: First time is open.
6: this pet is Pong pet. It used to be a custom. But now it has just a face of a cannon ruins.
2: This is the first church of Catholic in Ayutthaya dynasty.
3: It's Catholic church? You say Catholic church.
2: Yeah.
3: Okay.
2: Catholic church.
3: Yeah. This one?
2: This one, yeah. It's built in King Narai Maharaj. Okay. It's very beautiful, you know.
6: And on the way we are going, it will have a transition of the river. Yeah. Such as Chao Phraya River and Ba Sak River, it will come to
3: together.
6: Together, yeah.
11: Do you have in Ayutthaya three rivers, right?
6: No, but it's three sections, but just two rivers, yeah. Okay, this one is Chao Phraya River. Chao Phraya, yes.
9: Yeah. Three sections of river ที่น้องทุนอธิบายนั้นทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่าแม่น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า Three way junction of rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ
2: อันนี้กษัตริย์กราชิราชพาเลส they have aProfessional monk, but
3: professional?
2: Top of monk, the most famous. Okay.
3: Monk. Professional.
9: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional monk กับ top of monk ฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
2: His name is หลวงปู่เจียงหลวงปู่เจียง but he is already dead and next isSuryo Thai Pagoda built for her brave in war. She is the hero of this city. Okay.
9: แหมจบเกือบสวยแล้วสิครับน้องเปรมติดอยู่นิดเดียวกับประโยคที่ว่า she is the hero of city จะให้ดีควรพูดว่า she is the heroine of the city ใช้สำหรับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับ

0: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เขาบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
1: วิทยุลูก
2: จริงๆเราก็แอบไปดูพาสปอร์ตเขามาก่อนก็เลยรู้ครับหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
0: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลง Happy Birthday เขา

0: hope you be happy and have a good health.
1: Okay. Thank you very much.
2: I wish you have a good life and a good work and a happy work. Thank you.
1: I feel very lucky to be spending my birthday here. Thank you. It's an honor and a birthday to remember.
3: อีกอย่างหนึ่งคือบรรยากาศตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
5: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วง wrap up
6: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมากเลย
7: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ chic
8: oh chic not chic
9: ah chic okay
8: chic
9: chic
8: yes
9: okay
8: this tear
9: yeah
8: tear tear tear tear tear
9: tear
6: หมายถึง chic chic chic chic
7: chic ไม่ใช่นะคะ
6: แต่ว่า chic chic เลย
7: chic ไปเลย
6: จนกระทั่ง
7: บอกว่า
6: ลูกทัวร์ของเราต้องบอกว่าcare
7: นั่นเองคือ chic
6: แล้วก็เรียนรู้กันไปนะ
7: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็กไม่รู้ค่ะคำว่าน้ำมะนาว
6: น้ำมะนาว
7: เราก็เลยเป็นอะไรคะ
6: เลมอนเน็ตไม่ได้บอกอย่างนี้นะ
7: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
10: lemon water lemon water
11: เ
10: ค็
11: ม
10: แ
11: ป๊บเดียวใส่เยอะ
6: น้ำมะนาว
7: lemon มะนาวน้ำ water
12: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจ grammar คือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
13: ต้องพูดเยอะๆก็ถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราพูดกับเขาเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค
14: ่ะลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายๆปีก่อนก็เคยทำแบบนี้มีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
13: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมง

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกและก็เก็ตภาษาอังกฤษง่ายๆตามสไตล์คริสโตเฟอร์ไรท์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเป็นตอนที่5ของคำภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า prepositions ดังนั้นครับ welcome to prepositions the final episode part 5นั่นเองครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง preposition ตัวแรกเลยที่อยู่ในภาษาอังกฤษบ่อยมากเลยนี่นะครับนั่นก็คือ of of นั่นเองครับก่อนหนึ่งนะครับต้องเข้าใจนะครับ of of กับ off off นี่นะครับอาจจะออกเสียงไม่เหมือนกันนะฮะถ้า off off เนี่ยเราก็จะเจอกันบ่อยนี่นะครับอย่างเช่นyou know get off the train ก็ลงจากรถไฟ take off your clothes ถอดเสื้อผ้า call off the wedding cancel หรือยกเลิกงานแต่งงานเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดู of กัน off เพราะว่า preposition นี้เนี่ยนะครับผมสร้างเป็นประโยคเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือ made of ฮะ made of หลายคนมักจะงงนะฮะว่า made of กับ made from เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถ้า made from เนี่ยนะครับทำมาจากวัสดุหรือว่าวัตถุดิบเนี่ยหลายอย่างอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าผัดไทย is made from you know shrimp and tofu and bean sprouts อะไรพวกนี้นะฮะทำมาจากหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่ทำมาจากวัสดุเดียวและเห็นนะครับวัสดุนั้นอย่างชัดเจนนะครับเขาจะใช้คำว่า made of นั่นเองครับอย่างเช่นประตูไม้ the door is made of wood แต่ถ้าเป็นประตูเหล็ก the door is made of steel นะครับ made of wood made of steel หรือว่า it's made of glass นะครับ made of glass ก็ทำมาจากแก้วหรือทำมาจากกระจกอะไรประมาณนั้นนะครับ so made of ก็คือทำมาจากนะฮะวัสดุเดียวและเห็นชัดเจนนะครับต่อไปนะครับผมคำว่า of เนี่ยก็จะอยู่ในพวกลักษณะนามในภาษาอังกฤษเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่น a box of chocolates a glass of water a bottle of orange juice a piece of cake ซึ่ง a piece of cake ก็เคยสอนนะครับมันก็แปลว่าง่ายๆอย่างกับเอาเค้กเข้าปากเหมือนกับบ้านเราคือกล้วยเข้าปากนี่นะครับปอกกล้วยเข้าปากอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งคำว่า of เนี่ยในพวกลักษณะนามพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้นะครับในประโยคนะครับหลักๆอยู่2ประโยคนะ1ก็คือขอนะฮะ Can I have a glass of water please Can I have a glass of water อย่าลืมนะครับไปเมืองนอกห้ามไปบอกว่า Give me water I want water polite English ภาษาอังกฤษสุภาพเราก็เคยสอนมาแล้วนะครับกลับไปดูย้อนหลังก็ได้เหมือนกันต่อไปครับก็คือจะให้เขาหรือ offer เขาเนี่ยนะครับก็อย่าลืม Would you like นะฮะ Would you like a glass of waterคุณจะรับน้ำสักแก้วไหมไม่เอา Do you want นะฮะ Would you like a glass of water กับ Can I have a glass of water นะครับซึ่งลักษณะน้ำเนี่ยนะครับพวก off เนี่ยนะครับมีเยอะมากๆเลยทีเดียวอันต่อไปนะครับก็คือเยอะนั่นเองครับ a lot ซึ่งถ้าเรามีน้ำตามมาเนี่ยก็คือ a lot of friends คำว่า a lot of เนี่ยใช้ได้กับน้ำที่นับได้และนับไม่ได้นะครับผมเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะครับ I have a lot of friends นะฮะแต่ถ้ามีเงินอยู่นิดเดียวเราก็จะบอกว่า I have a little bit of money หรือ I have a bit of money นะครับ I have a bit of money หรือ I have a little bit of money

นี่นะครับดื่มเบียร์ไปเยอะ I drank a lot of beer ดื่มเบียร์ไปนิดนึงก็คือ I drank a little bit of beer หรือ a bit of beer นะฮะ off เนี่ยนะฮะตรงนี้แต่ฝากไว้นะครับถ้าเป็นนามที่นับได้เนี่ย a little bit off เนี่ยถ้าตามหลักแล้วเขาจะใช้ไม่ได้นะครับอย่างเช่น I have a little bit of friends ซึ่งภาษาอังกฤษมันก็คือถ้าพูดก็เข้าใจนะครับแต่ถ้าไปสอบไวยากรณ์เอกรับรองว่าผิดแน่นอน I have a few friends in Thailand เป็นต้นก็คือมีเพื่อนอยู่ 2-3 คนหรือไม่กี่คนในประเทศไทยแล้วก็จะมีอันนึงนะฮะก็คือคำว่า plenty of ได้ดูเหมือนกันนะฮะ plenty of แปลว่าเหลือเฟือเลยนะครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับอยากจะบอกว่า oh there is plenty of food นะฮะ there's plenty of food ก็แปลว่ามีอาหารเหลือเฟือเลยทีเดียวเห็นไหมครับ plenty of นั่นเองนะครับต่อไปนะครับคำว่า off เนี่ยก็จะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น I am the owner of the school ผมเป็นเจ้าของของโรงเรียนนะฮะหรือว่า he is the manager of the restaurant เขาเป็นผู้จัดการของร้านอาหารนี้นั่นเอง she is a friend of mine she is a friend of mine เธอเป็นเพื่อนของฉันนะฮะ so คำว่า off ตรงนี้เนี่ยก็แสดงความเป็นเหมือนกับอาจจะไม่ถึงกับเป็นเจ้าของนะฮะแต่ก็คือเป็นความเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกับสิ่งนั้นนะครับต่อไปนะครับคำว่า off เนี่ยนะฮะก็จะเคยเห็นไหมฮะหรือเคยได้ยินหนังเรื่องนี้ไหม the sound of music นะครับ the sound of music นะครับ sound of music ก็คือเสียงของดนตรีเห็นไหม so คำว่า off เนี่ยจะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือของนั่นเองนะครับหรืออย่างเช่น some parts of Bangkok are below sea level ก็คือบางส่วนของกรุงเทพเห็นไหมบางส่วนของกรุงเทพนั้นอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลนั่นเองนะครับ some parts of Bangkok นะครับแล้วคำว่า off เนี่ยก็ทำหน้าที่ก็คือเหมือนภาษาไทยคือคำว่าของนั่นเอง off อีกอันนึงนะครับผมก็จะพูดถึงอันนี้กันครับแน่ I'm thinking of you นะครับ I'm thinking of youI'm thinking of you ก็คือผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับ so thinking of เนี่ยนะฮะ thinking of ก็คือกำลังนึกถึงหรือกำลังคิดอยู่ไม่ได้แปลว่าคิดถึงแบบโหยหานะถ้า I miss you ก็แปลว่าผมคิดถึงคุณมากเพราะว่ามันเหมือนกับคุณไม่อยู่ก็เหมือนกับขาดตัวเธอจากชีวิตไปนะครับถ้า yeah I was thinking of you I was thinking of you ก็ได้นะเป็นอดีต I was thinking of you ก็คือแม่ผมกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยนะครับแล้ว think of เนี่ยนะครับผมก็จะสามารถใช้ในการคิดว่าจะทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นครับ I'm thinking of buying a new phone I'm thinking of buying a new phone ผมกำลังนึกอยู่นะว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่สักเครื่องหนึ่งเป็นต้นนะฮะเห็นไหมมีคำว่า off ด้วยนะครับอย่าลืมครับประโยคพวกนี้มันจะชินครับอย่าไปจำว่าต้อง think ต้องใส่ off บวกกับ verb ing อย่าคิดอย่างนั้นครับพูดตามกับรายการนี้นะครับผมพูดตามไปเรื่อยๆให้มันกลายเป็นความรู้สึกและเดี๋ยวมันจะออกมาเองโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนี่นะฮะต่อไปนะครับแหมสำนวนสักหนึ่งสำนวนดีกว่าไหนๆก็พูดถึงคนกันแล้วนะครับ speak of the devil นะครับ speak of the devil ก็คือพูดถึงปีศาจหรือว่ามัจจุราชอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆแล้ว speak of the devil ก็แปลว่าแหมพูดถึงก็มาเลยตายยากจริงๆมีอยู่กลุ่มคนอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่พูดถึงเขาแล้วเขาก็จะมานั่นก็คือ devil นั่นเองครับอย่างเช่นแถวนี้ผมกำลังพูดถึง red devilผมเนี่ยนะครับผมไม่ชอบ Red Devil ปีศาจแดงจริงๆนะพี่ครับพี่อย่ามาทำหงแดงอย่างผมเลยนะครับผมกลัวแล้วครับพี่นะครับผมโอ้ยพูดถึงปีศาจแดงปีศาจแดงก็มาเลยเห็นไหมฮะพูดผีปีศาจเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่สามารถโผล่ไปหาคุณได้เลยตอนที่คุณพูดถึงเขาครับ so speak of the devil ตายยากหรือพูดถึงก็มาเลยอย่าไปใช้ Die Hard นะครับแม้เคยเจอชาวไทยกำลังนินทาฝรั่งเดินมาชาวไทยบอกโอ้ยู Die Hardอันนั้นชื่อหนังไหมฮะอันนั้นภาษาอังกฤษมันอย่าไปแปลตรงๆนะครับต่อไปคำว่า off นะครับอันอื่นๆที่เราใช้กันบ่อยๆนะฮะ I am proud of my son I am proud of my son ก็คือภูมิใจในตัวลูกชายของผม I'm proud of you ผมภูมิใจในตัวทุกท่านที่กำลังชมรายการนี้และกำลังพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะเป็นทั้งแรงใจแรงสมองนะครับให้กับพวกท่านแต่ถ้าเป็นแรงของกำลังเงินก็คงจะช่วยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแรงใจและแรงสมองช่วยได้นะจ๊ะ I'm proud of you นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับแม่การที่เราจะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็เคยสอนเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะครับว่าการรู้จักประโยคต่างๆที่ฝรั่งเขาใช้กันเนี่ย copy เข้ามาเลยเนี่ยบางทีเนี่ยก็ทำให้เรานั้นพูดกับเขาได้รู้เรื่องมากขึ้นแล้วทำให้เราดูเจ๋งขึ้นนั่นเองอย่างเช่นครับประโยคหมดนั่นเองครับ run out of something ส่วนมากเราจะใช้เป็นอดีตคือ ran outof นะฮะ ran out of อย่างเช่นนะครับวันนี้เนี่ยก็ขออนุญาตยกตัวอย่างที่

จะเป็นสุรานิดนึงแล้วกันนะครับผมอาณาโตๆกันแล้วคุยกันได้นะครับอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะไปนั่งดื่มสุรานะครับผมกับฝรั่งนะฮะน้ำแข็งหมดก่อนเลย we ran out of ice หลังจากน้ำแข็งหมดก็ผสมสุรากับโซดาโซดาหมด we ran out of soda น้ำแข็งหมดโซดาหมดก็เลยอ่ะนะครับถ้างั้นดื่มเหล้าเพียวๆดื่มจนหมดวิสกี้หมด we ran out of whiskey โซดาหมดแล้วน้ำแข็งหมดแล้ววิสกี้หมดแล้วนะครับจะจ่ายตังค์แอะแอตังค์หมด we ran out of money สุดท้ายครับ we ran out of the shop วิ่งออกไปจากร้านเลยทีเดียวนะครับก็คือไม่มีตังค์จ่ายชักดาบ so ran out of เนี่ยนะครับหรือ run out of ก็คือจะแปลวิ่งออกจากหรือจะแปลว่าสิ่งนั้นหมดไปแล้วก็ได้นั่นเองนะครับหรือจะใช้สั้นๆนะครับบางทีฝรั่งจะบอกว่า we're out of paper we're out of paper ก็มาจาก we ran out of paper นั่นเองนะครับ so we ran out of paper หรือว่า we're out of paper ก็น่าจะดีกว่า paper finish finish paper นะจ๊ะต่อไปนี่นะครับแม้พูดถึงเรื่องของ out of เนี่ยนะครับก็มี3สำนวนที่อยากจะฝากไว้นะครับ out of orderOut of order ก็แปลว่าอะไรล่ะครับแปลว่าเจ๊งชั่วคราวเสียชั่วคราวนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไปต่างประเทศแล้วเห็นตู้โค้กนะครับเขาเขียนมาเลยนะครับว่า out of order ก็ไม่ต้องไปหยอดตังค์นะฮะเพราะมีชาวไทยเคยมาแล้วนะครับเอาเหรียญไปหยอดตังค์แพรบแล้วกดโค้กแพรบไม่มีน้ำอารมณ์ออกมาโมโหมากเริ่มต่อยเครื่องตุบตับตุบตับนี่นะฮะผมเดินมาบอกคุณครับคุณทำอะไรล่ะครับคุณคริสครับตู้โค้กมันกินเงินผมครับก็แน่สิครับก็มันเขียนว่า out of order ไม่เห็นหรอครับก็ใช่แล้วครับผมก็สั่งอยู่ข้างนอกนี่แหละฮะมันไม่เห็นมีโค้กออกมาคุณครับ out of order ไม่ได้แปลว่าสั่งข้างนอกแต่ out of order แปลว่ามันเจ๊งคืออะไรครับ order แปลว่าลำดับนะฮะลำดับดังนั้นนะครับลำดับอะไรบางอย่างในการทำงานของเครื่องเนี่ยมันรวนหรือมันพังก็ถึงเรียกว่า out of order อันนี้เจอบ่อย out of service ตามพวกเครื่อง ATM หรือว่าห้องน้ำนะฮะงดให้บริการชั่วคราวอีกอันนึงถ้าใครขายของนะครับก็จะต้องบอกเลยนะครับว่าอย่าฆ่าตัวตายนะครับอย่างเช่นวันนี้ของหมดแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใหม่นี่ไงไปบอกฝรั่ง this one finish ฝรั่งก็จะฟังว่าหมดแล้วก็หมดเลยไง out of stock นั่นเองครับ this one is out of stock it's coming tomorrow it's coming tomorrow มันกำลังจะมาพรุ่งนี้นะครับฝรั่งอาจจะอยู่แถวๆนั้นพอดีพรุ่งนี้เขากลับมาซื้อกับคุณไง out of stock หมดชั่วคราวนะครับ off อีกแล้วนะฮะต่อไปนะครับคำว่า off อีกอันนึงที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับคือประโยคง่ายๆหรือคำง่ายๆนะครับคือคำว่า kind of นั่นเองครับ kind of ในคำว่า kind of ก็ความหมายแรกก็แปลว่าประเภทนะครับอย่างเช่น what kind of food do you like นะฮะหรือแม้กระทั่งอาจจะใช้คำว่า prefer ก็ได้นะวันนี้อยู่ที่ food court อาหารเต็มไปหมดแล้วนะอาจจะถามฝรั่ง what kind of food do you prefer what kind of food do you prefer ก็คือคุณชอบอาหารประเภทไหนมากกว่ากันนะครับ kind of นะครับต่อไปนะครับอันนี้ผมมีประโยคนะฮะเรียกว่าเอาตัวรอดสำหรับคนที่รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษน้อยนะครับอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยนะครับเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเนี่ยนะฮะฝรั่งก็จะถามไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่คืออะไรฝรั่งชี้ไปที่ปลาดุกเนี่ยนะครับผมเพื่อนผมก็รู้จะตอบยังไงก็บอก it's a kind of fish เป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับฝรั่งชี้ไปที่ผักบุ้งเพื่อนผมตอบเลย it's a kind of vegetable ฝรั่งหยิบนะต้มยำแล้วก็ดึงตะไคร้ออกมาจากถ้วย what's this it's a kind of herb ฝรั่งก็บอกคุณไม่รู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารเลยเนาะ AR ก็ kind of อย่างเดียวอ้าวก็เอาตัวรอดได้นะครับแต่มีคนถามว่าแล้วถ้าเราไม่รู้จักคำว่า herb แล้วครับยิ่งจบเลยครับ it's a kind of นะฮะ so it's a kind of ก็แปลว่ามันเป็นประเภทอะไรบางอย่างครับแต่ kind of นอกจากจะแปลว่าประเภทแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ kind of ยังเป็นความหมายอีกหนึ่งความหมายของคำว่าค่อนข้างได้เหมือนกันครับในหนังฝรั่งเราจะเห็นเป็น kinda ได้เหมือนกันนะ kinda kindaคือเรื่องนี้นะครับมันจะมีอยู่เคสหนึ่งนะฮะที่เคยเห็นมากับตานะครับก็ชาวไทยไปถามฝรั่งนะครับ Do you like Thai food? Do you like Thai food? คุณชอบอาหารไทยไหมฝรั่งก็ตอบกลับมาครับ Kind of ชาวไทยก็ตกใจครับเพราะฝรั่งตอบ Kind of ชาวไทยนึกว่า Kind of แปลว่าประเภทก็เลยนึกว่าฝรั่งนั้นงงก็เลยพูดอีกทีครับ Thai food? Do you like Thai food? ฝรั่งก็บอก Yeah Kind of มาอีกแล้วThai food Do you like Thai food ฝรั่งก็yes I said kind of เนี่ยนะฮะนึกว่ามันจะเป็นงี้ครับว่าชาวไทยถามชอบอาหารไทยไหมแล้วฝรั่งก็ถามประเภทอาหารไทยนะครับประเภทก็อาหารไทยไงครับคุณก็ทิ่มปากเลย kind of ตรงนี้เนี่ยนะครับมันแปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนั่นเองครับอย่างเช่นครับแหมตอนนี้เนี่ยถ้าคุณไม่รู้คุณนั่งอยู่ในเครื่องปรับอากาศที่บ้านคุณไม่รู้ครับว่าไฟตรงนี้มันร้อนมาก
it's kind of hot over here นะครับ it's kind of hot หรือ it's kind of hot นะฮะก็แปลว่าอะไร it's quite hot หรือใช้ it's pretty hot ก็ได้นะครับ it's quite hot หรือว่า it's pretty hot ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับ so it's kind of hot หรือ it's kind of hot ก็แปลว่าค่อนข้างหรือใช้คำว่า sort of ก็ได้นะครับเพราะ sort of กับ kind of ก็ใช้เหมือนกันสำหรับคนอังกฤษจะชอบใช้ sort of มากกว่านะครับ what sort of food do you like what sorts of food do you like คุณชอบอาหารประเภทไหนและแน่นอนครับก็คือ do you like Thai food ฝรั่งบอก yeah sort of ก็คืออะไรครับก็แน่นอนครับก็แปลว่านะก็ค่อนข้างได้นั่นเองนะครับ sort of นะจ๊ะต่อไปคำว่า of อยู่ในคำนี้เหมือนกันนะฮะหรือประโยคชุดนี้คือ consists of ประกอบไปด้วยนะครับอาจจะบอกว่าอะไรครับก็คือ this dish ก็คืออาหารจานนี้อย่าลืมนะครับออกเสียงว่า dish และอย่าใช้คำว่าเมนูนะฮะชาวไทยชอบใช้กันผิดเมนูคือเมนูทั้งรายการนะครับแต่ถ้าเป็นอาหาร1จานเขาเรียกว่า dish นะครับบางคนไปสั่งไปบอกว่า I order four menu ฉันสั่งเมนูมาทั้งเล่มเลย4เล่มฝรั่งบอกชาตินี้จะกินหมดไหมเนี่ย I ordered four dishes นะครับอย่างเช่นครับอาจจะบอกว่าอาหารจานนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง This dish consists of นะฮะ This dish consists of อะไรดีครับ prawns peanuts นะฮะ bean sprouts ผัดไทยเป็นต้นconsists of ก็คือประกอบไปด้วยอะไรนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำของคำว่า of เนี่ยนะครับก็คือ take advantage of นั่นเองครับ take advantage of เนี่ยจะมี2ความหมายหลักๆก็คือ1เอารัดเอาเปรียบนะฮะอย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่า the vendor ก็คือพ่อค้าแม่ค้า likes to take advantage of his customers take advantage of his customers ก็คือเอารัดเอาเปรียบนะฮะลูกค้าของเขาอาจจะโกงราคาหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเรียกว่าเหมือนกับนะคือเหมือนขายของแต่แบบให้ของไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับอีกอันนึงนะครับ take advantage ก็สามารถที่จะแปลได้ว่าลวนลามได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นนะครับ the passenger took advantage of the attendant take advantage of ก็เลยแปลว่าไปเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของกำกามหรือเรื่องของแบบนี้แบบมันไม่เหมาะสมเนี่ยนะฮะ so ก็คือลวนลามได้เหมือนกันครับอีกหนึ่งคำพูดเลยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยที่เราเจอกันประจำนะครับก็คือต้องไปทำสำเนาหรือไปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือถ่ายสำเนาพาสปอร์ต you have to make a copy of your passport หรือ make a copy of your ID card อะไรก็แล้วแต่นะครับผมหรือ make a photocopy นะครับผมนะฮะหรือ we need copies of ก็ได้นะอันนี้ใช่นะเราต้องการนะครับก็คือสำเนาของพาสปอร์ต we need copies ofyour passport นั่นเองครับอันนี้ก็คือสำหรับใครที่ต้องทำงานหรือว่าต้องคุยกับฝรั่งเรื่องราวของพวกเอกสารต่างๆนะครับ remind me นะครับ remind me ก็แปลว่าเตือนด้วยนะ can you please remind me can you please remind me ก็แปลว่าช่วยเตือนผมด้วยนะครับนี่เลยแต่ว่าจะมีผู้ชายติ้งต้องบางคนนะครับชอบไปบอกแฟนปัจจุบันเนี่ยนะฮะอันนี้ประโยคนี้ไม่ควรพูดเลยนะครับก็คืออะไรไหมYou remind me of my ex-girlfriend. โอ้โหผู้หญิงเนี่ยนะครับได้ยินปุ๊บเนี่ยบางคนของขึ้นตบหน้าพัวตบหน้าทำไมอ่ะนี่เรื่องแบบนี้ไม่ต้องมาบอกไหมทำไมถ้าชอบมันมากก็ไปกลับไปหามันแซ่อะไรเงี้ยนะครับ You remind me of my ex-girlfriend. คุณนั้นทำให้ผมนึกถึงนะแฟนเก่านะครับผู้ชายครับอย่าติ้งต้องพูดประโยคแบบนี้เด็ดขาดนะครับผมนะฮะต่อไปครับคำว่า drop นี่ dropนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับผมก็มักจะทำกันประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนที่เรียนคลาสนี้ไม่ไหวหรือพูดง่ายคือจะซิ่วแล้วล่ะครับก็เลยชิง drop ออกไปก่อนเลยนะครับก็ they dropped out of the class or they dropped out of university นั่นเองครับนี่แหละ Bill Gates Steve Jobs Mark Zuckerberg Tiger Woods โอ้ยนะครับผมคนที่รวยที่สุดและเจ๋งที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็ they all dropped out of school or they dropped out of university นั่นเองครับน้องครับใจเย็นก่อนครับเขาเป็นไอดอลของเราในเชิงของเขาเก่งแต่เขาไม่ได้เป็นไอดอลของน้องๆในเชิงของการจะต้องรีบไป drop นะฮะจากหรือออกจากมหาวิทยาลัยนะฮะเพราะเขานั้นได้ค้นพบตัวเองว่าเขานั้นมีพลังเทพอะไรบางอย่างในตัวแล้วเขาถึงรู้แล้วว่าเรียนหนังสือไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขามากแต่อย่างเช่นน้องๆถ้ายังค้นหาตัวไม่เจอยังไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีพลังอะไรบางอย่างที่จะไปสามารถสร้างอาณาจักรหรือสร้างเงินมหาศาลได้อย่าเพิ่งลาออกนะจ๊ะเรียนหนังสือให้จบก่อนนะครับเอ
I want to go with you. I want to go with you.

คือฉันอยากจะไปกับเธอ so with ก็คือกับนะฮะ Can I have some coke with ice please นะฮะ Can I have some coke with ice please ขอโค้กกับน้ำแข็งแต่ถ้าไม่เอาน้ำแข็งเนี่ยบางคนโค้ก no ice อันนี้ไม่สุภาพเลยอ่ะต้องบอก Can I have some coke without ice นะฮะ so with ice กับ without ice ก็ฟังดูดีนะครับพูดถึงเรื่องของอาหารกันก็ดีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเราจะบอกว่า the steak is served with mashed potatoes หรืออาจจะมีประโยคนี้ก็ได้นะครับก็คือ fried chicken wrapped with pandan leaves ไก่ทอดห่อด้วยใบเตยก็ไก่ห่อใบเตยนะครับหรืออาจจะเป็นอันนี้ไหมฮะ curry puff stuffed with chicken กะหรี่ปั๊บยัดไส้กับเนื้อไก่ก็คือยัดไส้ด้วยไก่นั่นเองฮะ so คำว่า with เนี่ยนะฮะก็ใช้กับอาหารบ่อยได้เหมือนกันนะจ๊ะ Good luck with your exam ขอให้โชคดีกับการสอบของคุณนี่นะฮะก็ใช้ with ก็ได้นะครับ Speak with a loud voice and speak with confidence พูดด้วยเสียงที่มีพลังและพูดด้วยความมั่นใจ Speak with a loud voice and speak with confidence นั่นเองนะครับ I agree with you ผมเห็นด้วยคุณแต่ I disagree with you คือผมไม่เห็นด้วยคุณและส่วนมากคนที่ไม่เห็นด้วยกันก็จะทำอะไรไหมครับก็จะชอบทะเลาะกับเขานั่นเอง I like to argue with her ผมชอบทะเลาะกับเขาทะเลาะกับเธอเพราะอะไรครับเพราะไม่ค่อยเห็นด้วยกันและเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะฮะต่อไปอันนี้ก็ดีนะฮะก็คือ deal with ครับ deal with เนี่ยนะ deal เนี่ยอาจจะแปลว่าไปตกลงธุรกิจอะไรบางอย่างนะครับแต่ deal with แปลว่าต้องไปจัดการรับมืออะไรบางอย่างครับอย่างเช่นครับ I have to deal with this customer deal with this customer คือต้องไปจัดการรับมือกับไอ้ลูกค้าคนนี้นะครับ I have to deal with many problems ผมจะต้องไปจัดการรับมือกับปัญหาหลายๆปัญหานั่นเองครับ She is going out with him ก็คือเธอไม่ได้ออกไปข้างนอกกับเขาอย่างเดียวนะฮะแต่เธอนั้นเป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้เพราะ go out with someone ก็แปลว่าคบหาดูใจเพราะอะไรไหมครับเขาคบหาดูใจกันได้เพราะอะไรเพราะเขาต้องเข้ากันได้สิ because they get along with each other they get along with each other ก็คือเขาเข้ากันได้ get along with each other นั่นเองครับแล้วแน่นอนครับวันนี้ก็อยากจะบอกคุณสุดท้ายเลยนะครับว่าหวังว่าคุณเนี่ยคงจะมีความสุขกับรายการของเรานะครับ I hope you are happy with this show I hope you are satisfied with the English that I have been teaching youI hope you are pleased ก็ได้นะ pleased with the English that I've been teaching you ก็ I hope you're happy with the show หวังว่าคุณคงจะมีความสุขกับรายการของเราหวังว่าคุณคงจะพึงพอใจกับภาษาอังกฤษที่เราได้สอนคุณในวันนี้รวมถึงนะครับ prepositions ใน4ตอนก่อนหน้านี้นั่นเองครับวันนี้ผมบอกทริคสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือ1ดูรายการ5ตอนนี้รวมถึงตอนอื่นๆนั่นนะครับแล้วก็พยายามจำ preposition พวกนี้ให้เยอะจากการ see sound say อย่าลืม 3S 2ครับก็คืออะไรเริ่มดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือพูดง่ายๆคือเอาหัวหูตาปากสมองของเราเนี่ยนะครับไปปะทะกับภาษาอังกฤษถูกต้องและเริ่มอ่านให้มันได้ feeling เนี่ยนะครับแล้วคุณจะเริ่มสังเกตนะครับว่า preposition พวกนี้เนี่ยมันคือการจำ feeling ล้วนๆนั่นเองครับไม่มีอะไรมากครับคือมันคือ feeling ถ้าคุณนั้นมีประสบการณ์ในชั่วโมงบินเยอะกับภาษาอังกฤษคุณก็จะพูดได้เยอะขอบอกเลยครับว่ารู้ prepositions เยอะแสดงว่าคุณเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้แล้วครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วแน่นอนครับเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแน่นอนกับภาษาอังกฤษอีกหลายเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมนะครับแต่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาม
1: นุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยว
2: สบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
3: ได้น
2: ิ
3: ดน
2: ึ
3: ง
2: ได้นิดนึงอ่ะวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า
3: 1
2: ตอนนี้มี28คนนะคะลองนับต่อไป29ว่าไงคะ20นาย30ฮะเราจะเรียนเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
3: 1ชั่วโมง1
2: 14ว่า
3: 4
4: 40ครับโอเคก็มาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
2: เดี๋ยวลองดูนะ
3: 8
2: ไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะ8นะ8ไม่ใช่5ตัวแรก5 5แต่50ไม่ใช่50แล้วก็5อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะครูบอกว่า runให้ทำอะไร run วิ่งนะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงนะหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry ยิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะ hands ถ้าเกิดว่าสระผม watch hair นะคะไม่ใช่ head นะลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ๆใช่ไหมคะล่ะแล้วก็ใส่ซันไลน์ลงไปใช่ไหม
5: ใช่ใส่ซันไลน์ไหม
2: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิ้ลเนาะอย่างนั้นน่ะโอเคสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed เราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเล็กหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะเดี๋ยวนะคะทุกคนจะ
6: ร้องเลย
2: เพลงเพลงพร้อมมากเลยค่ะแล้วให้ทำอะไรแล้ว
3: แล้ว
2: แล้ว
3: กระโดด
2: กระโดดไม่ใช่คนนี้ก็กระโดดตรงข้ามกับร้องไห้
3: กินข้าว
2: แล้วหนึ่งเน
3: า
2: ะฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะทเวนตีทเวนตีอะไรดี
7: ทำอะไรดีคะ
2: Take a bath
8: What type of sports do you watch on TV?

0: I like watching football and wrestling. I don't play football and I don't wrestle, but I like watching the matches.
1: By the way, I have 2 tickets to the Chill Out Jazz Festival. Do you want to go?
2: I have heard many ethnic stories. One of them is the Karen ethnic group. And today, I have a chance to travel to Old Boy Market. 90% of this
3: team. I'm teacher Greg. Nice to meet you. Teacher Greg, Market. Old Boy, หอมขายอะไรอยู่ฮะข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะนี่แหละนะข้าวเหนียวหมูปิ้งน้องชื่ออะไรครับหนูชื่อได้ยินฟ้าในแอร์ค่ะสอนให้นิดนึงนะครับคำว่าฟ้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า
4: sky
3: เก่งมากแล้วขายยังไงมาก30 บาทพูดว่า 30 บาท
4: 30
3: บาทถูกต้องครับโอเคในมือที่จะมีเงินเท่าไหร่ครับ
4: 40
3: บาทซีจิแกรกชอบกินหวานมีร้านหรือเปล่าที่มีของหวานไหมครับมีค่ะเดี๋ยวหนูพาไปร้านเพื่อนหนูค่ะขอบคุณมากงั้นซีจิแกรกจะจ่ายเองครับเดี๋ยวจะเลี้ยงให้ไปทางไหนครับน้องฟ้าช่วยกินด้วยนะเอาน้องฟ้าชอบกินอะไรครับมีอะไรไหมเมนูพิเศษ
4: ชอบกินขนมถ้วย
3: ขนมถ้วย me too ผมด้วยครับ I like it โอ้โหคุณผู้ชมครับดูดิของกินมาเพียบเลยเยอะมากเลยพูดคุยกับพี่รุ่งทิวาคนที่คอยดูแลตลาดและดูแลน้องๆในตลาดอบปอยพี่รุ่งทิวาแล้วให้ผมฟังว่าน้องๆที่เราเห็นเดินกันอยู่ในตลาดจะเป็นลูกหลานชาวกะเหรี่ยงน้องๆทุกคนนอกจากจะมีความขยันมันเพียรตื่นแต่เช้าให้ยืนดีกว่าสนุกกว่าStand up please. Ready? One, two, three. Watermelon, watermelon, banana, banana, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, fruit salad, fruit salad, fruit salad. Clap your hands, great job. คำที่เด็กๆต้องรู้นะครับคำว่าอ๊อกปอยก็คือ Relax. เช่นทีเจอร์เกรย์ก็กำลังเครียดอยู่นะครับโอ้แล้วจะให้ทีเจอร์เกรย์พักผ่อนเด็กๆพูดออกเสียงดังๆครับ Relax
2: ตามรายการ Vocab Journey Kids Story ก็เช่นกันครับทีเจอร์เกรย์ให้ทุกคนตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียนให้สนุกวันที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
5: สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา
6: 6 นาฬิกาเป็นต้นไปและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่

0: นะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลง
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทย
2: Exactly that's why it's so fun to go out and splash water It's perfect for the extremely hot weather in April
3: How long is the Songkran festival
2: Usually it's 4 days so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and familyIt's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders.
3: The kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
2: Is there any Halloween costume contest by any chance?
3: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
2: Oh, that sounds cool. There is a new costume contest.
3: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiestfunniest, best superhero, and most unique costume.
2: That sounds like a lot of fun.
3: It is. Let's jam.
2: Let's go.
4: It's learned.
5: And it's a great chance for you to improve your English.
6: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
7: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ของเขาก้าวกระโดดคือเขาได้เห็นตัวอย่างของคนที่สำเร็จแล้วและนั่นก็คือที่มาของ The Speech Season 4ในชื่อที่ว่า The Speech Idol ค่ะในซีซั่นนี้นะคะถ้าเห็นเก้าอี้ตัวนี้ขอให้ได้เตรียมตัวเลยทุกชาติศาสนาสอนเรื่องนี้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามก็สอนว่าให้เราคบคนดีศาสนาคริสต์มีคำหนึ่งบอกว่า walk with wise จงเดินกับผู้มีปัญญาหรือแม้กระทั่งศาสนาพุทธที่เราได้ยินอยู่บ่อยมากว่าให้เราคบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเจอตัวเป็นๆการได้อ่านเป็นผู้หญิงที่บอกเลยค่ะว่าพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนออกจากจุดปลอดภัยที่ในอดีตอยู่ในจุดที่ไม่กล้าเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองอยากออกเพราะว่ามีความกลัวแต่วันหนึ่งที่ตัดสินใจก้าวออกมาลบทุกคำสบประมาทจากคำว่าเธอเป็นผู้หญิงข้ามเพศ
1: มีความแพชชั่นมีความแบบความสุขกับมันในการทำค่ะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่แบบว่าตั้งแล้วแบบขยันขยอไปอย่างเงี้ยเราจะเหนื่อยเราจะไม่มีความสุขด้วยซ้ำ
2: แล้วอุปสรรคที่ยากที่สุดที่เคยเจอมาเนี่ยคืออะไรคะ
1: ด้วยความที่แคนดี้เป็นทรานส์ด้วยถ้าเราเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเราไปเทียบกับคนอื่นอะมันแน่นอนว่ามันจะมีคนที่มากกว่าเรามันจะมีคนที่น้อยกว่าเรา
0: และคนที่สองนะคะเป็นผู้หญิงเก่งมากความสามารถอยู่ในวงการพิธีกรมายาวนานไปดูวิธีการฝึกฝนทักษะของเขาและเหนือไปกว่านั้นนะคะเขาสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ของเขาให้กับคนรุ่นหลังที
3: ่ใช่ไหมเหงื่อเริ่มออกซิกวันนี้ฉันจะทำได้ไหมอยากจะบอกว่าความตื่นเต้นเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยนะคะมันเป็นพลังผลักดันที่ดีมากๆเลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังหลั่งอะดรีนาลีนและธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมันกำลังบอก

0: บอกเราว่าเรากำลังจะเจอสิ่งที่น่าท้าทายเหลือเกินด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะรับในการเป็นนักพูดมืออาชีพนะคะนันหนิงต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าทุกวันนี้ท่านหนิงเป็นพิธีกรได้เพราะว่านันหนิงมีใจรักรักในการพูดนันหนิงชอบสื่อสารเวลาที่เราเล่าแล้วแบบเพื่อนหัวเราะเพื่อนสนุกสนานค่ะดังนั้นเนี่ยหนึ่งต้องใจรักก่อนเลยค่ะข้อที่สองการพูดที่ดีที่สุดคือการพูดที่ก่อให้นั้นอยู่เสมอเลยเพราะฉะนั้นต่อให้เราทำผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าผิดเป็นครูมันคือบทเรียนให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อไปในงานอื่นๆนะคะ
1: สำหรับคนที่สามนี่นะคะจากคนที่เป็นสุดยอดฝีมือผันตัวเองมาเป็นนักถ่ายทอดให้คนอื่นเป็นสุดยอดฝีมือตามตัวเองเพราะเขาคืออดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นโค้ชนะคะไม่ใช่คนเก่งทุกคนสามารถสอนได้แต่เพราะเขามีทักษะการสื่อสารที่ดีเขาจึงสามารถสอนได้พี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนค่ะ
2: ก่อนที่ผมจะไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่เกาหลีผมเป็นนักบอลที่มีแต่แล้วเนี่ยมันอยากพัฒนาไงนะแล้วก็ต้องฝึกอย่างจริงจังมันก็เป็นธรรมชาติของคนที่มีความรักนะครับเรียนดีกีฬาเด่นมีวินัยเอาชนะใจคุณพ่อคุณแม่ได้แน่นอน
1: สำหรับคนที่4นะคะใครที่มีความฝันมีสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วอยากเอาสิ่งที่ตัวเองชอบเนี้ยมาสร้างเป็นรายได้ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเอาสิ่งที่เขาชอบคือการท่อง
3: reach เข้าหาคนดูได้ประมาณแบบ5ล้านคนถ้าผมจะไม่ผิดสมัยนั้นนะ
4: 5ล้าน
3: แล้วสิ่งที่ผมได้รับกลับมาอย่างนึงคือผมได้รับโทรศัพท์จากทางสวนสัตว์กลับมาบอกว่าตอนเนี้ยคนมาเที่ยวเยอะมากเลยนกฟลามิงโก้ปกติที่ต้องให้อาหารทั้งวันตอนเนี้ย 10:00 นนกอิ่มแล้ว ไม่ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวนี
4: ้
3: ได้ไปเที่ยวตามได้ไปสัมผัสประสบการณ์อะไรใหม่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าเราคือใครเราเข้าใจว่าคนดูหรือแฟนเพจของเราชอบอะไรนะครับและที่สุดท้ายเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าชิ้นงานของเรามาจนถึงทุกวัน
1: คนที่5ใครที่มีคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่สื่อสารแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อหาของเราเนี่ยอาจจะเข้าถึงคนยากอย่างเช่นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติมันจะทำยังไงให้คนมาสนใจต้องฟังคนคนนี้เลยค่ะเ
5: พราะหรือว่าเป้เราเดินมาทำงานแต่ทั้งหมดเนี่ยเวลาที่ผมคิดว่าผมจะทำอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเริ่มคิดจากว่าผมได้อะไรจากการทำเรื่องนั้นอะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหบางทีทำเรื่องบางเรื่องแล้วมันยากเน
4: า
5: ะไม่รู้ทำไปทำไมเพราะไม่เห็นปลายทาง
4: ใช่
5: หรือว่าถ้าคิดง่ายๆเกินเวลาทำอะไรที่อ้างปิดไฟทำให้คุณประหยัดพกถุงผ้าหรือพกเป้ไปแล้วใส่ของลงไปในนั้นน่ะอัตราการหายของเราจะน้อยลงคือเราก็คิดว่าถ้าเกิดทําอะไรแล้วมันเป็นผลดีกับเรามันจะมีแรงจูงใจ
4: ใช
5: ่ในการทําเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราเห็นเลยว่าคนแรกที่ได้เนี่ยคือตัวเราผมเริ่มต้นจากแบบนี้นะมีการคุยกันนะครับของคนที่ทําเรื่องสิ่งแวดล้อมบอกว่าเราสามารถจะเป็น
1: สําหรับคนที่6นี้นะคะโอ้บอกได้เลยว่าเขามีจิตใจที่กล้าหาญมากเพราะว่าเส้นเดิมของเขาที่เดินมาเนี่ยเป็นเส้นแห่งการศึกษาเลยค่ะตั้งใจเรียนจนสูงจบจากต่างประเทศแต่เขากล้าที่จะหักมุมทำตามเป้าหมายของตัวเองทำตามความฝันเพราะฝันของเขาคือการสร้าง
6: สิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังเมื่อเราเดินไปข้างหน้าคืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจำไว้ว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครยังไงเราก็อย่าทำแบบนั้นกับตัวเองใจดีกับตัวเองไว้ครับ
1: สำหรับคนต่อไปนะคะเป็นหญิงสาวที่มากความสามารถเธอเริ่มจากการสร้างตัวตนค่ะเอฟมาผสมผสานจนเป็นที่รู้จักในวันนี้ในนามของลาล่าปงลางสะออนค่ะ
7: ฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแต่จงสร้างตัวเองให้เป็นในแบบของตัวเองมันจะมีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะคำเหล่านั้นถ้าเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรสูงๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อรับพลังใหม
8: ่
7: แล้วปล่อยความอัดอั้นทันใจนะปล่อยแล้วจะแบบ

0: ันจะรู้สึกโล่งและเราก็จะพูดกับตัวเองเสมอว่าวันเนี้ยอาทิตย์น่ะมันตกไปแล้วพรุ่งเนี้ย
1: ค่ะ
2: อาจารย์อาดัมมาอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้วครับ
3: ถ้าเป็นกรุงเทพก็จะเป็นเกือบ10ปีนะครับที่อยู่ประเทศไทยรวมแล้วก็ประมาณ15ปีครับตอนแรกฮะที่มากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าผมเป็นอาสาสมัครผู้หลังจากที่ผมได้รับปริญญาตรีแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่นี่เลยนะครับปักหลักอยู่ที่นี่ต้องเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขามีห้องแบบมีความมั่นใจเหมือนนาดำเหมือนคุณแล้วก็พูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแรกของเราถ้าเราพูดผิดก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ภาษาแรกนะอย่างคนไทยพูดผมจะสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยครับ
4: หลายคนเคยสงสัยไหมคะว่าเราอยากจะมีชื่อเสียงกันไปทำไมวันที่เรามีชื่อเสียงแล้วชื่อเสียงของเราสามารถเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือคน
5: เนี่ยเขาอาจจะดูน่ากลัวหน่อยเนาะผูกคอตายแล้วเราเห็นตอนเด็กพี่มีคนผูกคอตายแล้วคนเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ยืนดูตอนนั้นประมาณสักสิบขวบกว่าเราไปมองเฮ้ยทำไมมีผู้ชายสองคนใส่ชุดหมีสีเขียวแล้วเราก็เดินตามไปในฐานะที่เราเป็นเด็กๆนะก็ตาม
4: ผู้ชายคนนี้ที่ครูจะพาพวกเราไปเรียนรู้จากเขานะคะเขาใช้ศาสตร์การสื่อสารเป็นอาชีพหลักนั่นก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวและเขาก็ได้ใช้สิ่งที่เป็นทักษะด้านการสื่อสารนี้ผันตัวมาเพิ่มอาชีพเป็นนักขายในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์นั่นก็คือคุณกฤตเจนพาณิชการค่ะ
6: แล้ววันหนึ่งเนี่ยครับพี่จำเป็นที่จะต้องขายคอนโดของตัวเอง
7: ทำไมน้ำท่วมไม่ถึงขายได้ครับ
6: ผมบอกว่าเนี่ยวันแรกที่ผมเปิดประตูห้องนี้มามันมีแต่แบบ positive energy แสงก็มาทิศตะวันออกเพื่อผมต้องการสีเขียวผมต้องการมองต้นไม้ผมอยากให้ฟีลลิ่งมันเหมือนบ้านผมขายแบบเนี้ยใครมาดูห้องผมเขาจะพูดเล่าแบบเนี้ยว่าหาข้อมูลมาเพื่อกลบจุดอ่อนในแต่ละที
7: ่ในแต่ละที่ของเรา
6: เป้าหมายของเราอ่ะปรับเปลี่ยนได้ตลอดและความสำเร็จไม่ได้มีสูตรเดียวสูตรความสำเร็จมันถูกสร้างขึ้นมาเองด้วยตัวเราเองเพราะการเรียนรู้มันมีอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
4: คนต่อไปนะคะจากเด็กน้อง
8: แต่ต้นนะครับจนมาถึงตอนเนี้ยยังรู้สึกว่าพี่เอาตรงๆว่าหนูยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหนูไม่รู้จะทำได้ไหมหนูไม่รู้ว่าจะทำดีไหมตัดคำว่าไม่รู้ออกไปเลยครับแล้วเริ่มต้นเดี๋ยวนี้น้องอย่าไปคิดว่าผลสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าเราคาดหวังว่ามันจะออกมาดีมันก็จะดีแต่ถ้าคาดหวังว่าไปคาดหวังในเรื่องของรายได้ไปคาดหวังในเรื่องของความโด่งดังไปคาดหวังซะแล้วคือมันไม่ผิดครับที่เราจะต้องคาดหวังแต่ว่ามันจะต้องให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำอยู่ว่าเราเต็มที่กับมันเพียงพอหรือยังถ้าสมมติทุกก้าวที่เราเดินไปเนี่ยมันเต็มที่แล้วเนี่ยพี่เชื่อมันว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะเป็นจริง
4: และคนสุดท้าย
9: สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู้เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยสิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะจริงเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดักผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 ซับสไครเบอร์แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งเป็นคุณเองครับ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มนะคะเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีก12สัปดาห์เป็นสุดยอดพิธีกรเป็นพิธีกรมาแล้ว30รายการและเรียกว่าเกือบทุกรายการของเขาเรตติ้งดีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นรายการแบบนั้นได้ซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีการวิธีคิดและทักษะของเขาค่ะติดตามได้นะคะใน The Speech Idol

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200 3ปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195

ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลคือการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: าได้เห็นต้นแบบสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ของเขาก้าวกระโดดคือเขาได้เห็นตัวอย่างของคนที่สำเร็จแล้วและนั่นก็คือที่มาของ The Speech Season 4ในชื่อที่ว่า The Speech Idol ค่ะในซีซั่นนี้นะคะถ้าเห็นเก้าอี้ตัวนี้ขอให้ได้เตรียมได้ทุกชาติศาสนาสอนเรื่องนี้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามก็สอนว่าให้เราคบคนดีศาสนาคริสต์มีคำหนึ่งบอกว่า Walk with Wise จงเดินกับผู้มีปัญญาหรือแม้กระทั่งศาสนาพุทธที่เราได้ยินอยู่บ่อยมากว่าให้เราคบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปเจอตัวเป็นๆการได้อ่านการได้ฟังเคล็ดลับความสำเร็จของเขาเนี่ยค่ะคือหนทางที่จะทำให้เราเข้าไปสู่ความสำเร็จได้เร็วที่สุดเลยและในซีซั่นนี้เป็นผู้หญิงที่บอกเลยค่ะว่าพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนออกจากจุดปลอดภัยที่ในอดีตอยู่ในจุดที่ไม่กล้าเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองอยากออกเพราะว่ามีความกลัวแต่วันหนึ่งที่ตัดสินใจก้าวออกมาลบทุกคำสบประมาทจากคำว่าเธอเป็นผู้หญิงข้าม
1: แล้วอะค่ะมันเป็นเหมือนเป้าหมายหนึ่งที่เราจะต้องไปให้ได้ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จมากหรือไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ในระหว่างทางที่เราเดินไปอะค่ะเราจะได้ประสบการณ์เราจะได้พัฒนาตัวเองแล้วเราอาจจะได้ความฝันอื่นในระหว่างทางอยากให้รู้สึกว่าไปอย่างเงี้ยเราจะเหนื่อยเราจะไม่มีความสุขด้วยซ้ำ
2: แล้วอุปสรรคที่ยากที่สุดที่เคยเจอมาเนี่ยคืออะไรคะ
1: ด้วยความที่แคนดี้เป็นทรานส์ด้วย
0: ในวงการพิธีกรมายาวนานไปดูวิธีการฝึกฝนทักษะของเขาและเหนือไปกว่านั้นนะคะเขาสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ของเขาให้กับคนรุ่นหลังที่อยากจะเข้ามาเป็นพิธีกรได้คุณหนิงสไลชัดค่ะ
3: เหงื่อเริ่มออกซิกๆวันนี้ฉันจะทำได้ไหมบอกว่าความตื่นเต้นเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยนะคะมันเป็นพลังผลักดันที่ดีมากๆเลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังหลั่งอะดรีนาลีนและธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยมันมหัศจรรย์มากมันกำลังบอกเราว่าเรากำลังจะเจอสิ่งที่น่าท้าทายเหลือเกินด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะมาทำได้อย่างดีเยี่ยมแล้วเราจะทำยังไงกับข้อผิดพลาดนั้นเราจะแก้ไขมันยังไงแล้วเราจะบอกตัวเองว่าฉันจะลุยต่อหรือจบค่ะ3เคล็ดลับในการเป็นนักพูดมืออาชีพนะคะน้าหนิงต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าทุกวันนี้ท่านหนิงเป็นพิธีกรได้เพราะว่าน้าหนิงมีใจรักในการพูดน้าหนิงชอบสื่อสารเวลาไขปัญหานั้นๆอยู่เสมอเลยเพราะฉะนั้นต่อให้เราทำผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าผิดเป็นครูมันคือบทเรียนให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อไปในงานอื่นๆนะคะ
0: สำหรับคนที่3นี้นะคะจากคนที่เป็นสุดยอดฝีมือผันตัวเองมาเป็นนักถ่ายทอดให้คนอื่นเป็นสุดยอดฝีมือตามตัวเองเพราะเขาคืออดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย
4: มีแต่พรสวรรค์ก็คือเป็นนักบอลขี้เกียจลงสนามซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างก็ยิงประตูได้เพื่อนคนไหนจะชอบคนไม่ซ้อมไม่เล่นฟุตบอลแต่ทำไงให้เขาชอบเมื่อเราไปเล่นอาชีพที่เกาหลีแล้วนี่สิกลับมาเป็นคนละคนเลยเรื่องของความมีระเบียบวินัยเขานัดรถออกบ่ายสามโมงนะรถจะออกจากสโมสรทุกวันนี่คือบ่ายสาม
0: ที่สี่นะคะใครที่มีความฝันมีสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วอยากเอาสิ่งที่ตัวเองชอบเนี้ยมาสร้างเป็นรายได้ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเอาสิ่งที่เขาชอบคือการท่องเที่ยวออกมาถ่ายทอดจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างคุณบอสจากเพจ Sneak Out ค่ะ
5: เล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวของเราแบบสไตล์ของเรากับเพื่อนเราทำคอนเทนต์แบบว่าเราอยากนำเสนออะไรลองทำทดลองทำจนมีคอนเทนต์หนึ่งครับตอนนั้นไปทำคอนเทนต์สามารถ reach เข้าหาคนดูได้ประมาณแบบ5ล้านคนถ้าผมจะไม่ผิดสมัยนั้น
2: 5ล้าน
5: แล้วสิ่งที่ผมได้รับกลับมาอย่างนึงคือผมได้รับโทรศัพท์จากทางสวนสัตว์

0: ก็ตอบโจทย์เราเองแล้วนะจริงๆเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เขาได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นให้หลายๆคนที่เราเข้าใจว่าคนดูหรือแฟนเพจของเราชอบอะไรนะครับแล้วที่สุดท้ายเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเราต้องทำให้ทั้ง3อย่างเนี่ย3เหลี่ยมตรงเนี้ยไปด้วยกันได้อันนี้เป็นไอเดียหลักๆที่เราใช้แล้วก็พัฒนา
1: คือ10กว่าปีที่แล้วอะครับดูภาพยนตร์เรื่อง An Inconvenient Truth ก็มาดูที่ Lido นี่แหละแล้วตอนนั้นน่ะเอากอพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็รู้สึกสงสัยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ทำในวันนี้อนาคตมันจะเป็นแบบนี้จริงๆหรอคือตอนนั้นพอมันสงสัยปุ๊บเอาไปทำเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์มีถุงผ้าหรือว่าเป้เราเดินมาทำงานแต่ทั้งหมดเนี่ยเวลาที่ผมคิดว่าผมจะทำอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเริ่มคิดจากว่าผมได้อะไรจากการทำเรื่องนั้นน่ะอยากปิดน้ำปิดไฟทำให้คุณประหยัดพกถุงผ้าหรือพกเป้ไปแล้วใส่ของลงไปในนั้นน่ะอัตราการหายของเราจะน้อยลงคือเราก็คิดว่าถ้าเกิดทำอะไรแล้วมันเป็นผลดีกับเรามันจะมีแรงจูงใจในการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราเห็นเลยว่าคนแรกที่ได้เนี่ยคือตัวเราผมเริ่มต้นจากแบบนี้นะมีการคุยกันนะครับของคนที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมบอกว่าเรา
2: การสร้างความสุขให้ผู้คนผ่านเสียงเพลงของเขาคุณณัฐศักดาธรค่ะ
3: พี่ฝันอยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กแล้วครับความฝันของพี่ไม่ได้เกิดบนม่อนแจ่มเกิดที่มงฟอร์ด
4: โอเคครับ
3: ในวันที่ตอนนั้นพี่ไปดูคนก็อยากทำแบบนั้นกับตัวเองใจดีกับตัวเองไว้ครับ
2: สำหรับคนต่อไปนะคะเป็นหญิงสาวที่มากความสามารถเธอเริ่มจากการสร้างตัวตนค่ะจะทำยังไงให้ฉันมีเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำกล้าหาญที่จะสร้างตัวตนที่แตกต่างและก็ดึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั่นก็คือถิ่นกำเนิดของตัวเอง
5: มันจะรู้สึกโล่งและเราก็จะพูดกับตัวเองเสมอว่าวันนี้พระอาทิตย์น่ะมันตกไปแล้วพรุ่งนี้มันก็ขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนกับว่าวันนี้เราเศร้าจบมันให้ได้พรุ่งนี้เป็นวันที่สดใสและเราก็จะสร้างความสุขของ
2: บราชอค่ะ
6: อาจารย์อาดัมมาอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้วครับ
7: ถ้าเป็นกรุงเทพก็จะเป็นเกือบ10ปีนะครับที่อยู่ประเทศไทยรวมแล้วก็ประมาณ15ปีครับตอนแรกฮะที่มากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าผมเป็นอาสาสื่อเขาจะให้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างอยู่กรุงเทพบ้างตามที่เขากำหนดไปนะครับก็เป็นโครงการที่สมัครแล้วก็มาเลยครับ
6: แต่ตอนนี้งาน Missionary เสร็จแล้วแล้วทำไมอาจารย์อาดัมเลือกที่จะอยู่ต่อครับ
7: ที่กลับมากรุงเทพก็เป็นเพราะว่าชอบตรงเนี้ยชอบคนไทยชอบวัฒนธรรมไทยคุณจะต้องแบบมีความมั่นใจเหมือนอาดัมเหมือนคุณแล้วก็พูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแรกของเราถ้าเราพูดผิดก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ภาษาแรกนะอย่างคนไทยพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดผิดก็ช่างมันพูดไปเถอะเรียนรู้ไปหัวเราะไปนะครับผมก็จะค่อยๆสอดแทรกอะไรนี้เวลาที่ผมจะสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยครับ
2: หลายคนเคยสงสัยไหมคะว่าเราอยากจะมีชื่อเสียงกันไปทำไมวันที่เรามีชื่อเสียงแล้วชื่อเสียงของเราสามารถเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือไปที่จะพาไปพบนะคะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วผันตัวเองมาทำงานเพื่อสังคมค่ะคุณใหญ่ฝันดีค่ะ
8: จุดเริ่มต้นในการทำงานจิตอาสาของพี่ฝันดีเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเหรอคะ
9: พี่เนี่ยได้เห็นคนข้างสิบขวบกว่าเราไปมองเฮ้ยทำไมมีผู้ชายสองคนใส่ชุดหมีสีเขียวแล้วเราก็เดินตามไปในฐานะที่เราเป็นเด็กๆนะก็ตามพี่ครับพี่รู้จักกับเจ๊คนนี้หรอเปล่าพี่ทำอยู่มูลนิธิมันก็เลยฝังจิตฝังใจพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปเห็นกลุ่มอาสาสมัครก็เลยไปสมัคร
2: อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการสื่อสารเนี่ยจะเอาฝึกไปเพื่อไปเป็นอะไรเป็นนักพูดอย่างเดียวหรือจริงๆแล้วค่ะศาสตร์การสื่อสารสามารถเอาไปต่อยอดได้มากมายอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ที่ครูจะพาพวกเราไปเรียนรู้จากเขานะคะเขาใช้ศาสตร์การสื่อสารเป็นอาชีพหลักนั่นก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวและเขาก็ได้ใช้สิ่งที่เป็น
10: แล้ววันหนึ่งเนี่ยครับพี่จำเป็นที่จะต้องขายคอนโดของตัวเอง
11: ทำไมน้ำท่วมไม่ถึงขายได้ครับ
10: ผมบอกว่าเนี่ยวันแรกที่ผมเปิดประตูห้องนี้มามันมีแต่แบบ positive energy แสงก็มาทิศตะวันออกเพื่อผมต้องการสีเขียวผมต้องการมองต้นไม้ผมอยากให้ฟีลลิ่งมันเหมือนบ้านผมขายแบบเนี้ยใครมาดูห้องผมเขาจะพูดเล่าแบบเนี้ย
2: จากความสนุกนั้นสามารถสร้างอาชีพ

0: ที่พี่เขาจนวันนี้ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงประจำช่องหลักเลยและทำช่องเล็กๆของตัวเองที่สามารถเลี้ยงดูชีวิตตัวเองและครอบครัวของเขาได้น้องเจแปนพานุพันธ์ค่ะ
1: สำหรับน้องๆ นะครับที่ดูมาคิดว่าผลสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหนถ้าเราคาดหวังว่ามันจะออกมาดีมันก็จะดีแต่ถ้าคาดหวังว่าไปคาดหวังในเรื่องของรายได้ว่าเราเต็มที่กับมันเพียงพอหรือยังถ้าสมมติทุกก้าวที่เราเดินไปเนี่ยมันเต็มที่แล้วเนี่ยพี่เชื่อมันว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะเป็นจริง
0: และคนสุดท้ายนะคะโอ้โหคนนี้นี่ครูประทับใจมากในเส้นทางตลอดการที่เขาสร้างตัวเองในฐานะยูทูบเบอร์ต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่
2: ของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องจริงผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะ

0: เจอเนี่ยเป็นสุดยอดพิธีกรเป็นพิธีกรมาแล้ว30รายการและเรียกว่าเกือบทุกรายการของเขาเรตติ้งดีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นรายการตลกสนุกจริงจังซีเรียสดราม่าคิดดูสิคะจะมีสักกี่คนตัวเองไปอยู่ในรายการหลากหลาย
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้ง
2: น้องที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี Follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมเนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้ Wolfแต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่าberth berth berth เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย to give someone or something a wide
3: แก้ค่ะ
4: อาจารย์เรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเลยน้องแอ๋ที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า brand awareness นะครับ
3: ค่ะ
4: คำถูกต้องออกเสียงยังไงครับ
3: brandAwareness
4: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง brand awareness เนี่ยนะครับก็คือ
3: จริงเลย
4: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
2: AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน say goodbye now สวัสดีค่ะ
4: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: หย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่า campingcamping ไป camping ล่ะค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่า camper เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน cat got your tonguecat got your tongue หรือว่าจะเป็น has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไม

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for 5X
1: ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าทำ
0: ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roastแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้าไป
1: See Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliment

0: with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Five นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions
1: ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้

0: school เลย
1: Oh hello welcome to our travel agency where would you like to go
2: What? แปลว่าที่หมายปลายทางนะครับไม่ใช่ station ก็คือสถานีโอเคนะครับกุ๊ก
1: โอเคค่ะ We have many destination coffee
3: no not coffee here Kofifilet.
1: You mean Iceland?
3: I don't want to go to Iceland. I'm already in Thailand.
2: PH นี่นะครับจะต้องออกเสียงฟะฟะนะครับ Photograph, graphic. พอฝรั่งอ่านเป็น PHI ก็เป็น Kofifi หมดนะครับน้องกุ๊ก
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs นะคะน้องๆเจอคำว่า sound กันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่แนทเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า That sounds awesome นั่นฟังดูเยี่ยมไปเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเขาเป็น linking verb ค่ะแปลว่าฟังดูน้องๆคะคำว่า sound สามารถเป็นได้ทั้ง
5: linking not lungling I'm lunglang
6: alright I see yep this is some podcast from your friend at home
5: podcastเงินสดสดอู้รอดแล้วรอดแล้วโอ้ขอบคุณมา thank you so much
6: alright so is it the first time in Penang
5: well it's the first time outside Thailand เป็นครั้งแรกที่ออกนอกเมืองไทยครับเนี่ยวันมาปีนังก็ครั้งแรกชัวร์
4: Herb กับ now เป็นอะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะคำว่า sound ในที่นี้นะคะเป็นคำนามนั่นเองค่ะในที่นี้จะเป็นอะไรดีคะน้องๆจะเป็น linking verb หรือเป็นคำนาม your plan sounds greatเป็นอะไรดีคะติ๊กตอกและวิธีใช้ที่ต่างกันอย่างไรคำแรกนะคะคือคำว่า calm calm calm เป็น adjective เช่น we found a big clam เราพบหอยตัวใหญ่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า clam เป็นคำนามค่ะแปลว่าหอยนั่นเอง
7: เพราะคำว่า clams เป็นคำนามแปลว่าหอยค่ะ
4: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าใจเย็นๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภาษาอังกฤษจะพูดว่า stay
8: เรานัดกับคุณหมอท่านหนึ่งไว้คุณหมอใจดีมากค่ะขับรถมารับพวกเราที่สถานีรถไฟเลยเพราะโรงพยาบาลที่คุณหมอทำงานอยู่ใกล้ออก
9: ก่อนเธอบอกว่ามีเครื่องตรวจเส้นเลือดฝอยนะมาดูว่าเส้นเลือดเนี่ยไปไม่ถึงก็คือมีเส้นเลือดแต่ว่าเลือดไปไม่ถึง
8: ตอนนี้คุณหมอพร้อมตรวจแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังคำอธิบายลึกๆจากคุณหมออีกครั้งนะคะ
9: อ้วนเกินไปการที่มีเส้นเลือดที่อ้วนเกินไปบางทีอาจจะไม่ดีครับตัวนี้ก็ทำให้เกิดอุดตันเส้นเลือดได้นะครับเป็นตัวที่นะครับเส้นเลือดแดงเนี่ยไหลเยอะมูลที่เกี่ยวข้องว่าเส้นเลือดเนี่ยถ้าเป็นเส้นเลือดฝอยที่ดีเนี่ยจะมีอายุยืน
8: แล้วเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรให้เส้นเลือดฝอยเราทำงานได้ดี
9: ตามธรรมชาติด้วยนะคุณรู้จักคำว่า DP ไหมDP นี่คือคนไทยที่ใช้ปรุงอาหารเลยนะเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
8: คุณผู้ชมได้ยังนึกหน้าตาดีปลีไม่ออก
9: และอะไรครับคนที่เป็นโรคกระดูก

0: S แปลว่าการทำงานที่ต้องแข่งขันกันตลอดเวลาน่าเบื่อหน่ายค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่น I'm so tired of the rat race ฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องทำงานแข่งขันกันแบบนี้
0: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ใน
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200และความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเริ่มการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: One of the most joyful memories for Thai farmers is when His Majesty King Maha Vachiralongkorn, then the Crown Prince, visited Bang Ngam sub-district, Si Pachan district.
1: ได้เป็นเกียรติอะไรคนมากันเยอะนะวันท่านเสด็จมาวานก็เยอะต้นเกี่ยวก็คนเยอะไม่เคยได้รับเสด็จใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยพวกชาวบ้านอ่ะบางคนได้ใกล้กว่าเจ้าของนาอีกก็อยู่แบบท่านเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านลงเนี่ยคือแปลงนั้นนะ5ไร่อ่ะคือหว่านข้าวทั้งหมดข้าวหอมปทุมค่ะ
0: His Majesty the King embodies the spirit of Thai farmers. For decades, since the time when he was the Crown Prince until his accession to the throne, he has devoted himself to conducting the royal ploughing ceremony.
2: จากมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
3: delicious
4: ว้าว look so อร่อยมาก
3: มาก
4: วิ่งนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของเอมิลี่ชอบมากเลย
5: เอมิลี่ชิมเลย
4: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
5: แกะสลัด
4: แกะสลัด
5: มาสวยเลย
4: โอ้สวยมาก
6: ที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆ

0: ลโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจากโปรเฟสเซอร์หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
2: เข้าใจแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ใครอยากเป็นคนแรกที่ออกมาสะกดคำตรงนี้ใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะ
3: ไม่เป็นไรนะ
1: โอ้โหท่านผู้ชมคะเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องนนท์นี่ถือว่ามีความพยายามมากๆเลยแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆไม่ต้องห่วงนะคะรายการนี้เราเลือกแรนดอมใครจะไปรู้อาจจะแรนดอมมาได้เบอร์นี้อีกพร้อมกันไหมคะน้องๆพร้อมกันไหม
4: พร้อมค่ะ
1: น้องเพ็ญแต่งประโยคกับคำว่าบัตเตอร์ไฟได้ไหมคะ
5: In the school has lots of butterflies and lots of beautiful colors
6: That is a correct sentence Good job
1: เก่งมากค่ะน้องเพ็ญไปรอที่ใบเตยเย้เอาอีกแล้วสาวสาวสาวคราวนี้เราจะเป็น5สาวเซเลอร์
7: มินค่ะ
1: น้องมินกี่ขวบละคะ
7: 10ขวบ
1: เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะ
7: 50
1: 50 50 50ขอให้โชคดีค่ะ
6: Your word is intention
7: T E N S T I O N
6: Incorrect I'm sorry The correct way to spell in
1: 4สาวกับ1หนุ่มนะคะแล้ววันนี้ทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกๆคนทั้ง20คนเลยค่ะก็คือเสื้อยืดที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5ท่านที่เข้ารอบนะคะสาธารณกุศลและในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
2: โครงการกองทุนเด็กดอย
1: โครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
1: เพราะอะไรเอ่ยถ้าอยากเป็นตัวแทนตอบ
8: เพราะว่าเขามีโอกาสใกล้กว่าเราครับ
1: เราก็เลยอยากจะช่วยเหลือเขาใช่ไหม
7: C H E R
1: เอาให้จบเลยลูก
7: C H E R Y
6: Okay, sorry, you forgot one R, C-H-E-R-R-Y.
1: ขาดเป็น R ตัวหนึ่ง Cherry ต้องมี2
6: Bored.
7: Pass.
6: Tired.
7: T-I-R-E-D.
6: Angry.
7: A-N-G-R-Y.
6: Nervous.
7: Pass.
6: Pleased.
7: P-L-E-A-S-E. P-L-E-S-E.
6: Pleased.
7: P-L-E-A-S-E.

0: start now. Rose.
1: R-O-S-E.
0: Orchid.
1: O-R-C-H-I-D.
0: Lily.
1: L-I-L-Y.
0: Violet.
1: Again, please.
0: Violet.
1: V-I-O-L-E-T.
2: E-N-G-I-N-E.
0: Spoiler.
2: S-P-O-I-L-E-R.
0: Console.
2: C-O-N-S-O-R.
0: Console.
2: Pass.
0: Gas tank.
2: G-A-S-T-A-N-K.
0: Console.
2: C-O-N-S-O.
0: Console.
3: 3, 4, 6, 7และ9ค่ะน้องเมนทอลอยากเลือกหมายเลขอะไรคะโอ้ยพร้อมเสียงกันมากเลยอันนี้แบบประสานเสียงมาเลยหมายเลขเดินเล่นสวนสาธารณะไหม
1: ก็ชอบ
3: พร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Bench
1: B-E-N-C-H
0: Picnic
1: P-I-N-I-C
3: เล่นเกมสะกดคำ35คำได้ทั้งหมดคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดไปมอบให้กับโครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาค่ะโอ้โหได้บุญกันทั่วหน้าเลยนะคะถือว่าเก่งมากๆเลย

0: How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไป
5: การกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปในซีซั่นนี้รายการของเราจะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านเห็นว่าอาหารของแต่ละภูมิภาคที่เรียกว่าอาหารเมืองและอุดมไปด้วยวัฒนธรรมอาหารมากมายแล้วเรามาดูกันสิครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเมนูอาหารเมือง
6: เมนูวันนี้นะคะที่เราจะทำนะคะเป็นเมนูพ็อกช็อปข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มครับคือด้วยส่วนตัวของผมครับชอบกินผมเลือกใช้วัตถุดิบเองครับไม่ว่าจะเป็นพริกหนุ่มจากโครงการหลวงข้าวเป็นข้าวหอมมะลิจากเชียงใหม่แท้ๆครับแล้วก็พ็อกช็อปเราใช้จากฟาร์มหมูที่เป็นฟาร์มหมูปิดแล้วผ่านกรมอนามัยที่ถูกต้องแล้วก็ตกแต่งจานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับ

0: รากัดเข้าไปคำแรกเราจะได้ความนุ่มของข้าวแล้วได้กลิ่นแล้วได้เนื้อสัมผัสของพริกหนุ่มที่เรานำเอาไปผัดกับข้าวครับส่วนหมูพอกช็อปนะครับก็จะได้ความนำเส้นสปาเกตตี้ที่เป็นของอิตาเลียนมาผสมกับอาหารที่เป็นพื้นเมืองอย่างเช่นไส้อั่วเอามาผสมรวมกันให้ได้เป็นหนึ่งเมนูก็คือสปาเกตตี้ไส้อั่วครับสำหรับผมล่ะครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะฮะอาหารคือศิลปะแขนงหนึ่งครับที่ไม่มีวันตายเราจะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ย
1: อีกหนึ่งเมนูที่ได้ถูกคิดค้นและผสมผสานขึ้นมาใหม่เป็นฟิวชั่นฟู้ดรูปแบบใหม่และที่น่าสนใจก็คือเป็นเมนูเบอร์เกอร์ที่มีน้ำพริกหนุ่มเป็นส่วนผสมเช่นเดียวกัน
2: เราละต้องอยู่ในเมนูของเราละก็เลยเลือกลาบหมูก่อนก็คือเลือกเป็นเปาเกอร์หมูลาบเมืองเนาะกับอีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำพริกหนุ่มที่เรารู้สึกว่าขึ้นชื่อของเชียงใหม่อย่างที่บอกว่าชอบความสดชื่นของโคลสลอนะคะทานแล้วสดชื่นคำว่าโคลสลอกับเบอร์เกอร์มันเป็นของไปด้วยกันได้แล้วก็ตำรวมแล้วก็ปรุงโคลสลอนี่คือจะมีปัจจัยหลัก3อย่างเลยจะมีกล่ำปี้มีแครอทแล้วก็มีหอมหัวใหญ่โยเกิร์ตแล้วก็หั่นซอยนะคะส่วนผสมส่วนตัวน้ำพริกหนุ่มเนี่ยค่ะเราถึงจะแบบเอามาผสมกับตัวโคลสลอที่เรามีเนี่ยให้มันแบบเข้าทำเตรียมของพี่ไว้อะนะ

0: เป็นอินเตอร์มากขึ้นก็เลยลองพัฒนาเปลี่ยนเนาะอยากได้ความเฟรชความสดชื่นของโยเกิร์ตด้วยแล้วก็สัมผัสกับน้ำพริกหนุ่มของชาวเชียงใหม่จริงๆด้วยค่ะเสน่ห์ของน้ำพริกหนุ่มมันคือกลิ่นเนาะเนื้อสัมผัสหรือรสชาติเนี่ยการปรุงน้อยมากนะคะตัวน้ำพริกหนุ่มแต่อยู่ที่การ
1: ประเทศเยอรมันซึ่งเป็นชื่อเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าฮัมเบิร์กมีลักษณะคล้ายแซนด์วิชซึ่งเมนูในวันนี้ก็ได้ถูกพัฒนาโดยการใช้วัตถุดิบและวัฒนธรรมอาหารของภาคเหนือผสมผสานเข้าไปซึ่งใครจะคิดล่ะครับว่าในวันหนึ่งเราจะได้ทานแฮมเบอร์เกอร์คู่กับละ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติ
3: Effectively yours in Thailand. That reason was the inspiration to the invention of counter-rotating

0: จะให้ดำรงชีวิตอยู่ได้
1: ค่ะเราสามารถแบ่งหัวใจตามหลักของกายวิภาคแยกย่อยเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็หัวใจแล้วก็มีอยู่4ห้องหัวใจนะครับนะฮะก็มีห้องบนเนี่ยนะครับ2ห้องและห้องล่าง2ห้องโดยแบ่งเป็นซีกซ้ายและซีกขวาเป็นหัวใจห้องล่างเพื่อให้บีบตัวนะครับส่วนที่3นะครับก็เป็นเยื่อบุเยื่อบุนี่ก็จะหุ้มรอบหัวใจเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่หัวใจนะครับหรือแล้วก็หล่อเลี้ยงหัวใจให้ไม่ไปไม่มีแรงเสียดทานกับอวัยวะรอบข้างเช่นปอดหัวใจก็เป็นอย่างนั้นนะครับพอตัว SA node เนี่ยเริ่มทำงานคือเริ่มทำงานตั้งแต่อายุประมาณท้องได้5เดือนเนี่ยมันจะเริ่มเต้นละตัวนี้ก็จะพอมันกระตุ้นออกปั๊บมันก็จะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อด้านล่าง
1: แล้วก็มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมา
0: ก็มีการกระปล่อยกระแสเช่นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างอาการที่มันแสดงออกล่ะคะคุณหมออ
0: าการที่แสดงออก
1: ก่อนที่เราจะไปตรวจรู้ว่าเราเป็นโรคอะไร
0: ถ้าเป็นหัวใจพิการแต่กำเนิดนะครับก็อาจจะมีอาการตั้งแต่แรกคลอด
1: อาการเขาจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: เช่นตัวเขียวเหนื่อยอะไรเงี้ยนะครับนี่เป็นตัวอาการของเมื่อเป็นโรคตอนโตอย่างเช่นโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยที่เราพบบ่อยนะครับที่พบบ่อยก็คือโรคหัวใจเหนื่อยง่ายและที่พบน้อยก็คือหลับไปเลยหรือว่าอยู่ดีก็น็อกอย่างที่มีข่าวบ่อยๆนะครับที่ประชุมอยู่หรือตีกอล์ฟอยู
1: ่ก็น็อกไปเลย
0: น็อกไปอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างง่ายคืออย่างเมื่อกี้ที่บอกไปคือถ้าเราสัปดาห์เราก็จะขึ้นกระไดกันชั้นหนึ่งถูกไหมถ้าเราขึ้นแล้วเหนื่อย
1: จริงๆหนูขึ้นประมาณชั้น2ชั้นหนูก็เหนื่อยแล้วมันต้องเหนื่อยขนาดไหนคะถึงจะผิดปกติ
0: คือชั้นเดียว
1: ชั้นเดียวก็เหนื่อยแล้ว
0: ชั้นหนึ่งก็เหนื่อยนี่
1: คือหอบแบบจะขาดใจ
0: ใช่คือเมื่อก็เหนื่อยเอ๊ะเหนื่อยผิดปกติธรรมดาคนเราเนี่ยนะจะสามารถเดินขึ้นได้ก็ควรจะต้องมาหาแพทย์แล้วแหละเพราะว่าพวกนี้บางทีไม่มีอาการแต่เรามีพบได้เยอะนะครับที่ว่าพอมาตรวจแล้วเราเจอ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วใจเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดก่อนหน้าอายุเหล่านั้นด้วย
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้หนูจะต้องมีอาการประมาณไหนนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าแค่ขึ้นบันไดประมาณชั้นหนึ่งนี่มันก็รู้สึกว่าอาการหนักเกินไปแล้วแสดงว่ามันจะต้องมีอาการที่มันบ่งชี้ก่อนหน้านั้นที่ควรจะเอาตัวเองไปตรวจ
0: อย่างเมื่อกี้น้องทักประวัติตรวจร่างกายนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนี่เราสามารถจะวินิจฉัยได้โดยเฉพาะถ้าอายุเกิดจากลิ้นหัวใจรั่วนะครับนะฮะก็จะสามารถฟังนะฮะได้ก็จะใช้การวินิจฉัยได้นั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือการตรวจวินิจฉัยง่ายๆเช่นทำนอกจากนี้แล้วสมมติถ้าเรายังคล้ายๆว่ายังสงสัยทำอะไรหรือเราก็จะมีการตรวจขั้นสูงนะครับอย่างเช่นการนะครับหรือมีข้อบ่งชี้นะครับในข้อบ่งชี้ในการตรวจเราก็จะไม่ตรวจที่มันเกินไปนะครับ
1: นี่คุณหมอมีคำแนะนำให้กับคนไข้ไหมคะที่หลายๆคนอาจจะมีความคิดผิดๆเรื่องนี้แบบอุ้ยไม่กล้าไปตรวจเลยเรากลัวแบบค่าใช้จ่ายที่มันสูงเกิน
0: ก็ควรที่จะให้ถามว่าจะสามารถวินิจฉัยโรคหัวใจได้ 100% ก็ส่วนใหญ่แล้วก็ความไวมันจะอยู่แค่ประมาณ 20%
1: ค่ะแล้วการเดินสายพานล่ะคะ
0: การเดินสายพานนี่เขาจะใช้เฉพาะในผู้ป่วยที่สงสัยเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเมื่อส่งวิ่งสายพานแล้วสงสัยว่าจะมีเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็ส่งผู้ป่วยไปทำการตรวจ

0: เรื่องตรวจเส้นเลือดหัวใจการตรวจเส้นเลือดหัวใจก็จะมี2วิธีก็คือเดี๋ยวปัจจุบันนี้มีเขาเรียกว่าใช้คอมพิวเตอร์ CT สแกนนะฮะอันนี้ไม่ต้องเจ็บตัวมากนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นการทั่วไปแล้วแต่นะครับแล้วยิ่งในอนาคตเนี่ยสังคมของผู้ของคนสูงอายุจะเพิ่มขึ้นนะครับทั่วโลกงั้นโลกนี้ก็มากับผู้ป่วยสูงอายุครับนะครับงั้นก็เราก็ต้องป้องกันตัวเราเองไม่ให้เกิดนะครับนะ
1: ก็คุณหมออาจจะแนะนำว่าอาจจะ

0: 6 7และ8ครับสลับข้างครับอีกข้างนึงก้าวมาวางเข่าลงได้ลงและขึ้น1 2 6 7 8 9และ10โอเคค่อยๆวางลงครับอันนี้ก็จะได้ยืดแฮมสตริงนะครับต่อมาลุกขึ้นยืนครับยืดหัวไหล่วอร์มหัวไหล่นิดนึงจับที่หัวไหล่แล้วก็หมุนศอกเป็นวงกว้างๆครับไปข้างหลัง8ที3
1: Crab Monster Walk เป็นการเดิน
0: ไปข้างหน้าโดยที่เราออกแรงต้านไว้รักษาระยะห่างไว้3รักษาระยะห่างไว้1 2 3มันจะใช้กล้ามเนื้อแถวก้นแล้วกลับมาโอเคท่าที่4จะเป็นฮิปเรสใช้ลูกบอลและท่าสุดท้ายก็จะเป็นสแนทช์ท่าใหม่ไว้เดี๋ยวจะสอนท่าสแนท
2: ครับ
0: โอเคพร้อมไหมครับซูเปอร์แมนก่อน
1: หยิบมินิบานมา
0: หรือจะใช้ตัวเปล่าก็ได้เลือกเลเวลความหนักของตัวเองนอนคว่ำไปที่พื้นครับนะครับอีก10วิมีเวลาพักนิดนึงเตรียมตัว3 2 1ดันไปข้างหลังดึงเข้าท้อง
3: หยิบสะบักเข้า
0: ถ้าสแนทช์นะครับน้ำหนักจะอยู่ใกล้ๆตัวแบบนี
2: ้
0: ยกขึ้นแค่นี้ครับลงแล้วสลับข้างขึ้นและลงโอเคเตรียมตัวไปครับยืดอกหลังตรงเกรงท้องไว้จะออกแรงส่งขึ้นไป
1: จะเลเวลง่ายก็ได้ถ้ารู้สึกตึงๆหลังเป็นพิเศษก
0: ็แค่นี้ก่อนไปต่อได
1: ้เริ่มยางเข้ามาออกแรงดันไว
0: ้วันพูก็จะเป็นไม่ได้เคลื่อนไหวเยอะมากจะเน้นกล้ามเนื้อหน่อยโอเคไปครับ
3: ดึงเข้า
0: หายใจออกหนีบสะบักไปเรื่อยๆเก่งคล้องไว้หลังไม่โก่งหลังไม่งอลงยืดอกเกร็งท้องส่งจากพื้นเรียบตัวขึ้นโอเคพักครับเป็นไงครับ
2: ครับ
0: รอบที่สอง
2: มัน
0: กับเล็กเล็กเล็กเคิลถ้าใครรู้สึกว่าหนักไม่ไหวก็ค้างอยู่ที่ท่ายกก้นขึ้นแล้วตัวตรงไว้แต่จังหวะนี้เนี่ยพยายามเกร็งท้องและใช้ก้นในการยกขึ้นนะครับไม่ให้โดนดูสูงขึ้นเตรียมตัวและไปครับม้วนก้นขึ้น1 2ค่อยๆไปครับดี3ถ้าใครรู้สึกที่แฮมสตริงมากนะอาจจะเลื่อนก้นเข้าไปให้อยู่ใกล้ๆส้นเท้าเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงจะโดนที่ก้นเพิ่มขึ้นสำหรับท่าสุดท้ายสเต็ปค่อมตัวไว้ลงไปครับอาจจะยืดแฮมสตริงก่อนนะครับโดยการกอดเข่าเข้ามาหนึ่งข้างดึงเข้ามาเยอะๆอีกข้างนึงเหยียดตรงเหมือนจะเอาส้นเท้าเราไปแตะหลังห้องมันก็จะเหยียดตรงแบบนี้จุ๊บอันนี้

ดึงเข้ามาตรงๆอาจจะติดซี่โครงผ่ายืดให้หมด3 2 1อีกข้างนึงครับวางลงไขว้ห้างลอดขาดึงหน้าแข้งเข้ามาหาตัวเอง3 2 1เสร็จแล้วก็

0: ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู
1: ้ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
2: That now,
3: Martin,
2: Alex,
1: he felt tired to fight with us. พี่มาพร้อมกับทัวริสเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไป
4: เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
1: เหลืออยู่3คนไหวไหม
5: ไหวครับ
2: Are you ready
5: Yes
2: Are you ready
5: Yes
6: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
1: ได้ยินแย่ๆนะแย่
6: ใช่เหรอคะ Yes ค่ะ
1: Yes นะเอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
2: ภาษาอังกฤษเรียกว่า teaching for learner
7: is a class.
4: สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอะคาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้าด้วยแล้วหน้าตากับรสชาติต้มยำกุ้งที่ออกมาของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีม
2: I just need one. And then put it in the pot. Next step แล้วตอนนี้น้ำเดือดแล้วใส่นมเลยไหม
3: ใส่นมตามเลย
2: โอเค next step when the water boil you just put the milk
3: the last step is put it
4: ดูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้ง2ทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีล
8: ิ่ง for only team
1: you got one point
9: thank you really good guy
1: ต่อไปครับน้องตุ่นครับ
2: but I think the first pet is better
1: yeah สำหรับน้องฮาร์ทครับ
3: for me the best one isตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
4: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional

0: Today we have a beautiful girl. And today is her birthday.
1: Yeah!
2: Who is it?
3: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เขาบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแบบ
0: I wish you have a good life and a good work and a happy work. Thank you.
4: เลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วง wrap up
5: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมากเลย
6: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ chic
7: oh chic

0: 200 baht, including taxes and fees for economy, it's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine, let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at...
2: Our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
1: Bye-bye.
5: ครับเป็นตอนที่5ของคำภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า prepositions ดังนั้นครับ welcome to prepositions the final episode part 5นั่นเองครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง preposition ตัวแรกนั้นนะครับ so made of ก็คือทำมาจากนะฮะวัสดุเดียวและเห็นชัดเจนนะครับต่อไปนี่นะครับผมคำว่า of เนี่ยก็จะอยู่ในพวกลักษณะนามในภาษาอังกฤษเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นอย่างกับเอาเค้กเข้าปากเหมือนกับบ้านเราคือกล้วยเข้าปากเนี่ยนะฮะปอกกล้วยเข้าปากอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งคำว่า of เนี่ยในพวกลักษณะนามพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้นะครับในประโยคนะครับหลักๆอยู่2ประโยคนะ1ก็คือขอนะฮะ Can I have a glass of water please Can I have a glass of water Would you like a glass of water กับ Can I have a glass of water นะครับซึ่งลักษณะนามเนี่ยนะครับพวก of เนี่ยนะครับมีเยอะมากๆเลยทีเดียวอันต่อไปนะครับก็คือเยอะนั่นเองครับ a lot ซึ่งถ้าเรามีนามตามมาเนี่ยก็คือ a lot of friends คำว่า a lot of เนี่ยใช้ได้กับนามที่นับได้และนับไม่ได้เนี่ยนะครับผมเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะครับ of the restaurant เขาเป็นผู้จัดการของร้านอาหารนี้นั่นเอง she is a friend of mine she is a friend of mine เธอเป็นเพื่อนของฉันนะฮะso คำว่า of ตรงนี้เนี่ยก็แสดงความเป็นเหมือนกับอาจจะไม่ถึงกับเป็นเจ้าของนะฮะแต่ก็คือเป็นความเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกับสิ่งนั้นนะครับของกรุงเทพนะฮะบางส่วนของกรุงเทพนั้นอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลนั่นเองนะครับ some parts of Bangkok นะครับเห็นไหมคำว่า of เนี่ยก็ทำหน้าที่ก็อื่นๆที่เราใช้กันบ่อยๆนะฮะ I am proud of my son I am proud of my son ก็คือภูมิใจในตัวลูกชายของผม I'm proud of youผมภูมิใจในตัวทุกท่านที่กำลังชมรายการนี้และกำลังพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะเป็นทั้งแรงใจแรงสมองเลยนะครับให้กับพวกท่านแต่ถ้าเป็นแรงของกำลังเรื่องของ out of เนี่ยนะครับก็มี3สำนวนที่อยากจะฝากไว้นะครับ out of order ก็แปลว่าอะไรละครับแปลว่าเจ๊งชั่วคราวเสียชั่วคราวนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไปต่างประเทศแล้วเห็นตู้โค้กนะครับเขาเขียนมาเลยนะครับว่า out of orderก็ไม่ต้องไปหยอดตังค์นะฮะเพราะ kind of ก็แปลว่ามันเป็นประเภทอะไรบางอย่างครับแต่ kind of นอกจากจะแปลว่าประเภทแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ kind of ยังเป็นความหมายอีกหนึ่งความหมายของคำว่าค่อนข้างได้เหมือนกันครับในหนังฝรั่งเราจะเห็นเป็น kinda ได้เหมือนกันนะ K-I-N-D-A kinda คือเรื่องนี้นะครับมันจะมีมาทั้งเล่มเลย4เล่มฝรั่งบอกชาตินี้จะกินหมดไหมเนี่ย I ordered 4 dishes นะครับอย่างเช่นครับอาจจะบอกว่าอาหารจานนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง This dish consists of นะฮะ This dish consists of อะไรดีครับ Prawns Peanuts นะฮะ Bean sprouts นี่ผัดไทยเป็น Advantage of the flight attendant Take advantage of ก็เลยแปลว่าไปเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของกำกามหรือเรื่องของแบบนี้แบบมันไม่เหมาะสมเนี่ยนะฮะ so ก็คือลวนลามได้เหมือนกันครับอีกหนึ่งคำพูดเลยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยที่เราเจอกันประจำเนี่ยนะครับก็คือต้องไป of your ID card อะไรก็แล้วแต่นะครับผมหรือ make a photocopy นะครับผมนะฮะหรือ we need copies of ก็ได้นะอันนี้ใช่นะเราต้องการนะครับก็คือสำเนาของพาสปอร์ตวินี่เลยแต่ว่าจะมีผู้ชายติ้งต้องบางคนเนี่ยนะครับชอบไปบอกแฟนปัจจุบันเนี่ยนะฮะอันนี้ประโยชน์นี้ไม่ควรพูดเลยนะครับก็คืออะไรไหมYou remind me of my ex-girlfriend โอ้โหผู้หญิงเนี่ยนะครับได้ยินปุ๊บเนี่ยบางคนของขึ้นตบหน้าพัวตบหน้าทำไมนี่เรื่องแบบนี้ไม่เขาถึงรู้แล้วว่าเรียนหนังสือไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขามากแต่อย่างเช่นน้องๆถ้ายังค้นหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีพลังอะไรบางอย่างที่จะไปสามารถสร้างอาณาจักร

หรือสร้างเงินมหาศาลได้อย่าเพิ่งลาออกนะจ๊ะเรียนหนังสือให้จบก่อนนะครับเพราะเขาต้องเข้ากันได้สิ because they get along with each other they get along with each other ก็คือเขาเข้ากันได้ get along with each other นั่นเองครับแล้วแน่นอนครับวันนี้ก็อยากจะบอกคุณสุดท้ายเลยนะครับว่าหวังว่าคุณเนี่ยคงจะมีความสุขกับ hope you are pleased ก็ได้นะ pleased with the English that I've been teaching you ก็ I hope you're happy with the show หวังว่าคุณคงจะมีความสุขกับรายการของเราหวังว่าคุณคงจะพึงพอใจกับภาษาอังกฤษที่เราได้

0: จกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวนี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
1: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนให้พี่แจกก่อนนะคะอันนู้นนั่นแหละ 13 เราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
2: 1ชั่วโมง1
0: 1 14ว่า4ใช่
3: เข
0: ้
3: าใจได้ยังพี่ชื่อเข้าใจได้ยังครับโอเคค่ะเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
0: เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือ
3: เดียวเดียว1 2 3คนไหนล่ะตั้งที่หูตั้งที่หูตั้งที่หู1ตั้งที่หูก่อนตั้งที่หูก่อน1 2 2ยังไม่ตรงเลยต่อใครขยันใครตั้งใจเรียนก็จะทำได้ขยันตั้งที่หูก่อนตั้งที่หูก่อนทุกคน
2: ไม่หยุดคิดด้วยค่ะแต่ไม่มีคิดด้วย
3: ตัดสิทธิ์แบ่งให้เพื่อนบ้างเนาะ
2: แต่ไม่มีคิดด้วยกันโผล่หยุด
0: จริงนะนะคะถ้าครูบอกว่าสวิ
4: มว่ายน้ำ
0: ทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไร run วิ่งนะคะทำท่าก็นะคะอยากจะ laugh หรืออยากจะ

0: คลาย
1: แล
0: ฟเนาะโอเคต่อมาเพย์ฟุตบอล
2: เ
0: พย์เพย์ฟุตบอลคืออะไร
3: อ่
0: ะทำท่าไงดีคะเพย์ฟุตบอลใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเทคอะบาสก็คือใช้ขานแล้วก็นะอยู่เอ๊ะมีไหมเทคอะบาสตรงนี้นี่ค่ะนี่คือเทคอะบาสนะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่สันไลลงไปใช่ไหมไม่ใช่
2: ใส่สันไลไหม
0: ครับ
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี้
2: จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะฟัง listen to me carefully ฟังครูดีๆ
3: ค่ะเรากำลังสบายจุกมือพันปมมือพัน
0: เพลงพร้อมมากเลยค่ะget up หรือ wake up นะนะคะตื่นแล้วเนาะไปร้องเพลงไปเล่นต่อถือเอาไว้ถือไว
3: ้4ปุ๊บมาอีกทีเฮ้ยดีเลย
2: เล่น
0: เพื่อน
3: laugh
0: laugh ให้ทำอะไรแล้ว
3: laugh
0: กระโดดไม่ใช่คนนี้ก็กระโดด

0: heard many ethnic stories. One of them is the Karen ethnic group. And today, I have a chance to travel to Old Boy Market. Not
1: 50.
2: 350 baht. ลดราคาได้ไหม
1: ได้ครับ
2: นั้นให้ออกเสียงด้วยครับ Can I?
1: Can I?
2: Get a discount?
1: Get a discount?
2: เก่งมาก discount ที่แปลว่าลดราคาแล้วมีสีอะไรบ้างครับ
1: สีฟ้าครับ
2: สีฟ้าภาษาอังกฤษว่า
1: blue
2: เก่งมาก blueแล้วมีสีชูกรีครับ
1: สีฟ้า
2: สีฟ้าภาษาอังกฤษว่า
1: blue
2: เก่งมากเลยครับชื่ออะไรครับ
1: ผมชื่อเด็กชายกิติทัศน์ พงศ์กิจเกษมครับ
2: ชื่อเล่นอะไรครับ
1: น้องเอจี
2: น้องเอจีผมชื่อ teacher Greg ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ nice to meet you เราจะให้น้องเอจีดูว่า teacher Greg ขอคำแนะนำด้วยเพราะว่า teacher ก็เริ่มหิวกินอะไรดีครับ
1: ข้าวห่อกะเหรี่ยงครับ
2: ข้าวห่อกะเหรี่ยงไม่เคยเห็นมาก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้าง
1: รสชาติจะหวานครับ
2: เยี่ยมที่เจ้าก็ชอบหวาน
1: ครับ
2: นั้นใบทั้งในดีฮะ
1: ทางนี
2: ้ทางนี้แล้วโอเค
1: อร่อยนะครับ
2: อร่อยมากหวานก็จริงครับแล้วหอมด้วย
1: อร่อยก็ซื้อไปเยอะๆนะคะ
2: ได้เลยครับราคาเท่าไหร่ครับ
1: 30บาท
2: 30บาทภาษาอังกฤษพูดว่า30บาท
1: 30บาท
2: ถูกต้องครับโอ้โหราคาถูกครับเอาเป็นว่า1ชุดกลับบ้านได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
2: เก่งมากลงท้ายฟอร์ฟันสุดยอดโอ้โหทิชเชอร์เกรกรอไม่ได้พอได้เลยนะแล้วข้างหน้าครับพอเองหรือเปล่าที่มีดอกไม
3: ้ที่ขอค่ะ
2: ขอแบบนี้ได้ไหมที่มีดอกไม
3: ้
2: ขอบคุณมากครับ thank you น้องฟ้าครับใครเป็นผู้สอนห่อข้าว
3: แม
2: ่สอนขนมอะไรบ้างครับ
4: ขนมต้มขนมมันแล้วก็ขนมถ้วยครับ
2: โอ้ชอบกินทุกอย่างครับ
4: ชอบกินทุกอย่างก็ซื้อทุกอย่างเลยครับ
2: โอ้พูดเก่งด้วยนะครับงั้นสอนนิดนึงลองพูดตามครับ I am
4: a good seller
2: แปลว่าฉันเป็นคนขายของเก่ง
4: คร
2: ับ น้องฟ้าช่วยกินด้วยนะเอาน้องฟ้าชอบกินอะไรครับมีอะไรไหมเมนูพิเศษ
3: ฉันกินขนมถ้วย
2: ขนมถ้วย me too ผมด้วยครับ I like it โอ้มาแล้วมาแล้วขนมถ้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับดูดิของกินมาเพียบเลยเยอะมากเลย
3: เป็นร้านโอปอยแล้วของกินเยอะค่ะ
5: นักท่องเที่ยวชอบมาซื้อของแล้วก็นั่งครับ
2: ใช่แล้วเพราะเป็นบรรยากาศที่ดีเย็นสบายครับแล้วคำว่าได้สองคำวันนี้โอปอยที่แปลว่าพักผ่อนแล้วก็ออเบที่แปลว่าอร่อย
6: ทิ้งขยะไหมครับ
2: เฮ้ยมีคนมาเก็บขยะด้วยเหรอครับ
6: ใช่ค่ะในเด็กที่นี่เป็นจิตอาสา
2: จิตอาสาใช้คำว่า volunteer
6: volunteer
2: เด็กๆในมือน้อง AJ มีถังหรือภาษาอังกฤษว่า bucket ถูกต้องและคำนี้ด้วยนะครับขยะภาษาอังกฤษว่า trash โอเคน้อง AJ ครับขอบคุณมากโอ้เด็กดีจิตอาสาจริงครับ
7: ขอปล่อยบอลเยอะๆนะครับ
0: เมื่อผมได้มีโอกาสมาเจอน้องๆที่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้งทีผมจะไม่พลาดที่จะให้ความรู้ภาษาอังกฤษกับน้องๆและวันนี้ผมก็ได้เตรียมกิจกรรมมาให้น้องๆเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อ
2: โอเคให้ยืนดีกว่าสนุกกว่า stand up please ready 1 2 3 watermelon bananaBanana, chicka chicka chicka, chicka chicka chicka, fruit salad. Hey, fruit ตัวเองเก่งมากแล้วอันนี้คืออะไรครับ
8: ไม้ไผ่
2: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษว่า bamboo
8: bamboo
2: รอบนี้ลองพูดและปรบมือด้วย bamboo

0: นู่นแม่น้ำใช้คำว่า river
1: river
0: เก่งมากนักท่องเที่ยวให้ตัวเองอีกรอบนึงนะครับเยี่ยม
2: วันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากเลยครับที่ได้เดินทางมาที่นี่และได้มีโอกาสมาสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆชาวกะเหรี่ยงถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมก็เชื่อว่าราคา
0: 30บาทโอเคน้องอีดิกขอตั้งหน่อยต้องไม่มี

0: ังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให
0: ้การที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
3: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
4: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪的成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个
5: Surely, scope of this research is to solve the problem of pesticide pollution Farmers in this area use a lot of chemical Rice farmers use a lot of pesticide This shows that they have not been able to solve the problem properlyThe use of pesticide not of with ethanol and let the ethanol evaporate. The compounds were then dissolved with a solvent like water at different concentrations. The extracts were then dumped on insects. If they were found to have bioactive properties, the crude extract would then be purified using chromatography and the purified compounds, as well as educate the villager about the value of local plants.

ป็นผ่านการสอนพาออกไปทดลองทำจริงหรือแม้กระทั่งมีโค้ชในทักษะที่เขาสนใจมาช่วยโค้ชให้เพราะว่าวันที่เขาได้เห็นต้นแบบสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ของเขาก้าวกระโดดคือเขาได้เห็นตัวอย่างของคนที่สำเร็จแล้วและนั่นก็คือที่มาของ The Speech การได้ฟังเคล็ดลับความสำเร็จของเขาเนี่ยค่ะคือหนทางที่จะทำให้เราเข้าไปสู่ความสำเร็จได้เร็วที่สุดเลยและในซีซั่นนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จจากทักษะการพูดเนี่ยถึง12ไอดอลด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับไอดอลทั้ง12คนที่จะมารอแชร์ประสบการณ์บนเก้าอี้ตัวนี้นะคะวันนี้เราจะรวมทุกการเรียนรู้ของแต่

0: และซีซั่นของแต่ละ EP นี้เขาไปมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำน้องแคนดี้จาก The Face Thailand ค่ะ
1: ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถบรรลุความฝันได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรมีนั่นคือเมื่อเรามีความฝันแล้วค่ะมันทางที่เราเดินไปอะค่ะเราจะได้ประสบการณ์เราจะได้พัฒนาตัวเองแล้วเราอาจจะได้ความฝันอื่นในระหว่างทางอยากให้รู้สึกว่าม
0: ีมายาวนานไปดูวิธีการฝึกฝนทักษะของเขาและเหนือไปกว่านั้นนะคะเขาสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ของเขาให้กับคนรุ่นหลังที่อยากจะเข้ามาเป็นพิธีกรได้คุณหนิงสไลชัดค่ะ
2: หนิงว่าทุกคนของเราก็จะมีความ alert ตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงใช่ไหมคะมือไม้สั่นแต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถข้ามสิ่งที่เรากลัวนี้ไปได้เราต้องมีใจที่สู้อุปสรรคก็คือการที่คุณหรือว่าน้องๆทุกคนต้องก้าวข้ามผ่านความตื่นเต้นนี้ไปให้ได้แล้วสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคขั้นที่สองก็คือว่าหลังจากที่เราได้พูดครั้งแรกไปมันจะต้องมีข้อผิดพลาดค่ะน้องมอสคะมันจะไม่มีใครที่สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมแล้วเราจะทำยังไงกับข้อผิดพลาดนั้นเราจะแก้ไขมันยังไงแล้วเราจะบอกตัวเองว่าฉันจะลุยต่อหรือจบค่ะ3เคล็ดในการเป็นนักพูดมืออาชีพนะคะนั่นหนิงต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าทุกวันนี้ท่านหนิงเป็นพิธีกรได้เพราะว่านั่นหนิงมีใจรักรักในการพูดนั่นหนิงชอบสื่อสารเวลาที่เราเล่าแล้ว
3: อยากพัฒนาไงนะเราก็ต้องฝึกอย่างจริงจังมันก็เป็นธรรมชาติของคนที่มีความรักนะครับเรียนดีกีฬาเด่นมีวินัยเอาชนะใจคุณพ่อคุณแม่ได้แน่นอน
0: สำหรับคนที่4นะคะใครที่มีความฝันมีสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วอยากเอาสิ่งที่ตัวเองชอบเนี้ยมาสร้างเป็นรายได้ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเอาสิ่งที่เขาชอบคือการท่องเที่ยว
4: เข้าใจว่าคนดูหรือแฟนเพจของเราชอบอะไรนะครับแล้วที่สุดท้ายเราต้องเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเราต้องทำ3อย่างเนี้ย3เหลี่ยมตรงเนี้ยไปด้วยกันได้อันนี้เป็นไอเดียหลักๆที่เราใช้แล้วก็พัฒนาชิ้นงานของเรามาจนถึงทุกวัน
0: คนที่5ใครที่มีคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่สื่อสารแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อหาของเราเนี่ยอาจจะเข้าถึงคนยาก
5: ถึงแวดล้อมได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่า 100% หรือเปล่าเขาบอกว่ามันทำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดอยากจะทำจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องจากโลกใบนี้ไป
0: สำหรับคนที่6นี้นะคะโอ้บอกได้เลยว่าเขามีจิตใจที่กล้าหาญมากเพราะว่าเส้นเดิมของเขาที่เดินมาเนี่ยเป็นเส้นแห่งการศึกษาเลยค่ะ
6: ตั้งแต่เป็นนักร้องตั้งแต่เด็กแล้วครับความฝันของพี่ไม่ได้เกิดบนม่อนแจ่มเกิดที่มงฟอร์ด
4: โอเคครับ
6: ในวันที่ตอนนั้นพี่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตครับเหมือนเราค้นเจอสิ่งที่เราอยากจะเป็นเรามองคนที่อยู่บนเวทีกับความรู้สึกตัวเราเองมันเหมือนมีบางอย่างบอกเราว่าเนี่ยสักวันนึงฉันอยากจะไปยืนบนนั้นอะแล้วก็สร้างบรรยากาศแบบเนี้ยสร้างไอ้มวลความสุขก้อนใหญ่ๆก้อนเนี้ยให้มันเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแล้วก็อยู่เนี่ยอยู่ในวงการมาจนทุกวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ครับในการที่ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรต่อจากนี้นะอาชีพบันเทิงโดยเฉพาะเลยก็ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังเมื่อเราเดินไปข้างหน้าคืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจำไว้ว่าเราไม่ชอบให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับใครยังไงเราก็อย่าทำแบบ
7: สูดลมหายใจเข้าลึกเพื่อรับพลังใหม่แล้วปล่อยความอัดอั้นทางใจนะปล่อยแล้วจะแบบมันจะรู้สึกโล่งและเราก็จะพูดกับตัวเองเสมอว่าวันเนี้ยพระอาทิตย์น่ะมันตกไปแล้วพรุ่งเนี้ยมันก็
0: การแจ้งเกิดแต่เขาใช้ mindset อะไรที่ทำให้เขาสามารถแจ้งเกิดได้ในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเขานั่นก็คืออาจารย์อดัมบราชอค่ะ
8: อาจารย์อาดัมมาอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้วครับ
9: ถ้าเป็นกรุงเทพก็หลังจากที่ผมได้รับปริญญาตรีแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่นี่เลยนะครับปักหลักอยู่ที่นี่ต้องเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขามีความมั่นใจเพราะว่าหลายคนเขาจะกลัวพูดผิดหรืออาจจะโดนตัดสินอาจจะโดนว่าจะโดนวิจารณ์อันนี้คือสิ่งที่ผมจะเน้นคือว่าคุณจะต้องแบบถ้าพูดผิดก็ช่างมันพูดไปเถอะเรียนรู้ไปหัวเราะไปนะครับผมก็จะค่อยๆสอดแทรกอะไรอย่างนี้เวลาที่ผมจะสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยครับ
0: หลายคนเคยสงสัยไหมคะว่าเราอยากจะมีชื่อเสียงกันไปทำไม วันที่เรามีชื่อเสียงแล้วชื่อเสียงของเราสามารถเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือคนในการสื่อสารสิ่งที่ดีออกไปในสังคมได้ครูว่าอันนั้นน่าจะเป็นจุดสูงสุดของทำไมเราถึงต้องมีชื่อเสียงแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญท่านต่อไปที่จะพาไปพบนะคะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วผันตัวเองมาทำงานเพื่อสังคมค่ะคุณใหญ่ฝันดีค่ะ
10: พี่ครับพี่รู้จักกับเจ๊คนนี้เหรอเปล่าพี่ทำอยู่มูลนิธิมันก็เลยฝังจิตฝังใจ

0: พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปกลุ่มอาสาสมัครก็เลยไปสมัครนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นอาสาสมัครแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันปีที่มีเกิดน้ำท่วมหนักมันจะต้องทำการย้ายผู้ประสบภัยเนี่ยจากโรงพยาบาลอยุธยาประมาณ400คนซึ่งใช้ระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึงประมาณตีหนึ่งกว่าจะขนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยความยิ่งใหญ่ของเราก็คือการเสียสละเราก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองสิ่งที่เราทำ
1: นี้ที่ครูจะพาพวกเราไปเรียนรู้จากเขานะคะเขาใช้ศาสตร์การสื่อสารเป็นอาชีพหลักนั่นก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวและเขาก็ได้ใช้สิ่งที่เป็นทักษะด้านการสื่อสารนี้ผันตัวมาเพิ่มอาชีพเป็นนักขายในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์นั่นก็คือคุณกฤตเจนพาณิชการค่ะ
2: วันหนึ่งเนี่ยครับพี่จำเป็นที่จะต้องขายคอนโดของตัวเอง
3: ทำไมน้ำท่วมไม่ถึงขายได้ครับ
2: ผมบอกว่าเนี่ยวันแรกที่ผมเปิดประตูห้องนี้มามันมีแต่แบบ positive energy แสงก็มาทิศตะวันออกเพื่อผมต้องการสีเขียวผมต้องการมองต้นไม้ผมอยากให้ feeling มันเหมือนบ้านผมขายแบบเนี้ยใครมาดูห้องผมเขาจะพูดเล่าแบบเนี้ยว่า
1: พานุพันธ์ค่ะ
4: สำหรับน้องๆ นะครับที่ดูมาตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงตอนนี้ยังรู้สึกว่าพี่เอาตรงๆว่าหนูยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหนูไม่รู้ในเรื่องของความโด่งดังไปคาดหวังซะแล้วคือมันไม่ผิดครับที่เราจะต้องคาดหวังแต่ว่ามันจะต้องให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำอยู่ว่าเรา
1: ของเขาได้เป็นอย่างดีบีเดอะสกาค่ะ
5: จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนกำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดักผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 subscriber แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบอกครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มนะคะเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีก12สัปดาห์หลังจากนี้นะคะจะได้พบกับไอดอลอีก12คนที่มาจากหลากหลายวงการและประสบความสำเร็จในด้านการสื่อสารและทำให้ชีวิตของเขาโลกสนุกจริงจังซีเรียสดราม่าคิดดูสิคะจะมีสักกี่คนที่จะพาตัวเองไปอยู่ในรายการหลากหลายประเภทแบบนั้นได้ซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีการวิธีคิดและทักษะของเขาค่ะติดตามได้นะคะใน The Speech Idol ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
6: ไปงานหนึ่งนะมีคนเขียนกระดาษแผ่นเล็กๆพวกมึงพูดอะไรกันอยู่ลงไปได้แล้วมันวูบเลยนะเสร็จแล้วเราจะไม่พูดอีกต่อไปเลยทุเรียนบอกว่าแค่นี้ก็ยอมแพ้แล้วเหรอแล้วสิ่งที่เราทำมาตลอดเส้นทางที่มาถึงวันนี้มันชนะไอ้กระดาษแผ่นนี้ไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ย

0: ียกกันว่า returneeคอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าค่ะ you should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome you should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้ลิขาเจนี่มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันเรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่าเบิร์ธค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะI'll sleep in the upper berth of the ship. ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะ He has a starting berth on the crew team. Footprint for fire
1: สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหน่อยครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบเกอร์ค่ะ
1: น้องเอจ้าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำนึงเลยน้องเอที่เกี่ยวข้องนะครับเรียก
0: rub elbows with someone to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหล่ใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างประโยคกันนะคะ as an MC คือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นตัวจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นสวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Fight นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆ กันเข้าค่ายcampus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to say? Why are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน catจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลาง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit and สบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยรากสิ่งสกปรกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเองclean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้า

วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมซึ่งคำว่า roast เนี้ยนะคะก็คือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการค้นการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักเจนสแปร์ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองล่ะค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ We had to wait for a table so they gave us drinks on the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเราวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแพร์เกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนประกอบกิจการเราเรียกกันว่า Franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่นถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบ
2: ช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV